ี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ช่วงนี้อากาศยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแล้วคนฝนมันมาตกแล้วแต่มันมืดเนาะแต่มันอ่วมเขาจะกันว่าอ่วมอะฮะอ่วมนะฮะก็แน่นอนครับหลายคนก็สภาพร่างกายนะฮะก็จะอ่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวในความรู้สึกเนาะเอาชู้สึกกระเพรียนะทำการทำงานรู้สึกว่าปวดปวดเมื่อยนะนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะกับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะครับไปทุกสาขานะฮะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอหรือมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไปที่อำเภอเมืองนี่ไปที่กาดอินทร์หลายคนถามว่าอำเภอเมืองอยู่ที่ไหนน่ะสาขาอยู่ที่กาดอินทร์ไปทางนิคมอุตสาหกรรมนะทางสันประฝ้ายเพื่อนเลยครับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินแล้วก็ที่อำเภอป่าซางเนาะตอนนี้เขามีอยู่สองสาขาสำหรับจังหวัดลำพูนแต่เชียงใหม่นี่หลายสาขาตอนนี้ก็พยายามนะฮะก็จะขยายไปเรื่อยๆเนาะบริษัทเมตามันนี่เพราะหลายคนบอกอบอุ่นนะฮะมาอยู่ย้ายไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มีปัญหามาปรึกษาเพื่อนเฮ้ยความกระจ่างเนาะปรึกษาฟรีดอกเบี้ยก็ถูกกว่าเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันบริษัทคนเมืองเหมือนกันนะข้อสำคัญบอกตัวฟังจากดีเจนายบัดดี้นะเอาขึ้นมาได้ก็กาแฟนะและการนายกาแฟง่ายดีนะฮะก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเป็น10กว่าปีแล้วคนเพิ่งมาเปิดฟังนะฮะบอกโอ้ดีเจก็เหมือนกันนะฮะหลังไมค์นี่ก็ปรึกษาให้ความปรึกษากับ FC กับหลายคนโทรมาโหแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักแตะนักว่าหลายคนโดนจุโดนหลอกไปเสียเงินเสียทองลูกหลานซ้ำเติมกันมาได้หลายคนก็ซึมเศร้าก็ปรึกษากันได้นะครับเข้าไปแต่ละคนก็เจอเนาะแล้วไปได้รับสายกันเมินเลยก็ต้องขอโทษตัวนะครับเพราะว่าดีเจก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะขอบคุณนะครับที่ยังพักไข่กันแล้วก็ติดตามรายการนายกาแฟนะนายกาแฟหลายคนถามเรื่องกาแฟสุดเอ๊ะมันอย่างไรนะสุดประจายจริงๆแล้วมันเข้มข้นนายบัดดี้เพื่อนดีจะสละนายกล่องสีดำนะฮะซองสีทองเรียกว่านายบัดดี้กาแฟทางเช่ามีส่วนผสมของเช่าทิเบตเนาะมีส่วนผสมของกระชายดำกระชายโอ้มีเรียกว่าธัญพืชอยู่หลายตัวนะฮะแล้วข้อสำคัญใจยาหวานแต่น้ำตาลมันยังหวานนะมันมีน้ำตาลหวานกลมกล่อมหวานที่ลิ้นนะใจคิมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับสูตรของป้าจายคุณแม่บ้านรู้ใจซื้อมาฝากป้อมันมันเข้มข้นดีมันมีถังเช่ามีกระชายดำตัวแต่คุณสุภาพสตรีต้องกลิ่นเรียกว่าต้องดื่มสูตรนายบัดดี้เหมือนกันแต่กรองสีชมพูอ่อนโยนอ่อนไวส์นะฮะซาซีอินหวานเพราะว่ามีส่วนผสมคอลลาเจนนะฮะตัวนี้จะซอบลงมาหน่อยหนึ่งเนาะของพระจ่ายจะเข้มข้นของสุภาพสตรีแก่ซอบขึ้นมาหน่อยกล่องสีชมพูของพระจ่ายกล่องสีดำทองอีกอะไรกันเถอะซองสีทองของแม่หญิงสุภาพสตรีกล่องสีชมพูซองเกาะสีชมพูนะทุกสูตรทุกอย่างนะครับมาจากกาแฟสละลายหมดเลยนะครับตอนนี้เฮาก็นะฮะนอกจากผลิตเรียกว่า OEM รับจ้างผลิตนะท่านสนใจมีลูกมีหลานอยากจะได้สูตรได้แบรนด์เฮาขออย.ให้หมดเนาะต้องการสูตรไหนบอกมาที่ถูกต้องตามกฎหมายสูตรสมุนไพรเสริมอาหารตัวไหนบอกมาราคาย่อมเยาครับเริ่มต้นที่บ่อแปงปรึกษากันโทรเข้ามาที่062-596-2354 062-596-2354เบอร์นี้ครับเดี๋ยวจะเปิดสปอตของคำหนึ่งนะฮะรับผลิตทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้ฟังเพลงกันในช่วงบ่ายๆม้วนๆตามคำแนะนำเอฟซีกันเชิญรับฟังครับ

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

0: ขณะนี้มิรับรายการพี่เกียรติอยู่กับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณคุณครับ
1: ตื่นมาปีน้องปีน้องยังปอใจ
0: ช่วงเวลาบ่ายสองโดยประมาณนะฮะบางที่ก็ถึงโน่นนะครับ5 โมงเย็นเนาะ3 ชั่วโมงแต่บางที่อาจจะ2 ชั่วโมงและสถานีเนี่ยเอาออนแอร์พร้อมเดียวกันเลยอาจจะสัญญาณบ่มีสถานีอาจจะปิดก็ไม่ได้ฟังแต่ต้นฉบับหรือหมายความว่ามาสเตอร์นะครับที่ดีเจจัดเนี่ยทุกวันเลยนะครับเพราะคือเติมมิดเพลงเนาะไม่ได้ฟังเสียงกันไม่ได้ทักทายกันมันง่อมเนาะบางคนว่าขอได้ฟังเสียงก็พอละดีเจนะครับเพราะอยู่ด้วยกันมาเป็น10 ปีบางคนบางท่านนะครับมิดเพลงมีทุกรุ่นทุกวัยเนาะวัยเซรุ่นเด็กๆพนักงานคาแคร์หรือหลายที่หลายต่างที่เป็นโรงงานทำนะฮะทำกระเป๋าผ้าม่านเนี่ยนะสาวๆผ้าม่านและท่านสวนะมีกิจกรรมทำการทำงานกันนะผู้สูงอายุหลายที่หลายต่างบอกทำงานอยู่เนอร์กลุ่มสตรีแม่บ้านหลายที่หลายต่างทำงานก็ได้ดีเจได้เพลงนี่แหละปีนเปื้อนคือเพื่อนจะมีวิทยุเรียกว่ามอนิเตอร์เปิดฟังตลอดมาเลยมาไล่ไปไหนล่ะเนี่ยฟังเนี่ยเพราะเพลงนี่หลากหลายนะครับเนื่องจากว่าดีเจเนี่ยจำตามคำแนะนำของ FC ที่แนะนำกันขึ้นมาหมายความว่าครับหมายความว่าบางที่เนี่ยเพิ่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะเพิ่นไม่ได้มีโอกาสได้เล่นมือถือได้เล่นโทรศัพท์เนาะบางที่ก็สัญญาณเน็ตมามีก็เลยไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้เล่นTikTok Facebook กับมัวทำการทำงานพระเจ้านายหรือบางที่เพิ่นเข้มงวดยิ่งโรงงานเนาะอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรกะดีนะฮะอย่างอันตรายเพิ่นบ่ขึ้นเล่นมือถือครับโดยเฉพาะไอ้หนุ่มโอ้โหต้องวิศวกรหลายคนท่านฟังดีเจก็โทรมาถามโทรมาขอเพลงกันคือกับมิดเพลงที่อยู่ร่วมกันมากับกาแฟสลานายโอ้ท็อป5 ดาวระดับประเทศใครๆก็หุ้นจักใครๆก็ดื่มใครๆก็กินกันบอกว่าโอ้โหกินกันมานานแล้วสำหรับกาแฟสลานาย

รนาย5ดาวเฮาได้5ดาวของกระทรวงมหาดไทยและได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์และข้อสำคัญเฮาได้รับรางวัลกาแฟพรีเมียมเมื่อมาเมิดมานี่เนี่ยฮะโน่นะครับสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ยาเนาะเครื่องดื่มกาแฟสูตรดั้งเดิมสรนายครับออริจินอลผสมกระชายดำธัญพืชสาหร่ายสปรายลูน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมฟิโคลิเนตแล้วก็สำคัญนะจะครีมจากน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลหลายคนเป็นความดันเบาหวานนี่เป็นห่วงหมอห้ามกินกาแฟเพื่อนห้ามกินกาแฟที่มันทรีอินวันที่มันมีพวกครีมไขมันทรานของเฮานี่ศูนย์คอเลสเตอรอลแล้วก็ศูนย์แคลอรี่ก็คือมันมีน้ำตาลแต่มันยังหวานนะหวานจากหญ้าหวานสกัดเฮาทำเป็นเจ้าแรก10กว่าปีแล้วฮะหญ้าหวานเนี่ยนะหลังจากเฮาทำได้ขอยอได้ก็หลายบริษัทหลายที่หลายต่างหลายยี่ห้อก็ทำกันแต่เฮาเป็นออริจินอลต้นฉบับหลายคนก็ฮู้ก็ทราบเนาะดื่มกันเป็นประจำสำหรับกาแฟสูตรดั้งเดิมสรนาย5ดาวราคาก็บ่แพงเกินไปนะพี่น้องดื่มได้กินได้สูตรเฮดลินจือแดงก็เลยความนิยมเพราะว่าจะซอฟนุ่มกว่ากระชายดำเพราะกระชายดำจะเข้มข้นไปน้อยนึงหลายคนชื่นชอบเพื่อนพวกก็ต้องดื่มกระชายดำสำหรับเฮดลินจือนี่ก็จะมีของผสมด้วยใบแปะกล้วยที่ดันหูจากดีสมุนไพรแล้วก็ยังมีเจียวคู่หลานหรือว่าปัญจขันดอกคำฟอยนะฮะก็แน่นอนนะทุกอย่างจะใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใช้ยาหวานทุกสูตรเลยสำหรับกาแฟสรนายทุกสูตรขอบคุณแรงใจนะที่ขอมาทาง0625962354เบอร์นี้ครับพิมพ์ลงไปแล้วก็เมมชื่อไปบริการดีเจนายคอฟฟี่เพื่อนดีจากกาแฟสรนายจะขึ้นไลน์ท่านก็สามารถขอเพลงได้ในไลน์เนาะชัดเจนกว่าเบอร์โทรหน้าใหม่ก็แล้วกัน0625962354เรามาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็อู้เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆและเรื่องราวของบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อลูกเครื่องรถยนต์และก็ที่ดินต้องบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจนะฮะฟังสปอร์ตนะเราจะมีเบอร์โทรให้ฟังเนอะนะครับตอนนี้ฟังเพลงม้วนๆนะฮะ

ามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461 หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เปิดสาขาใหม่อำเภอแม่ริมเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์และที่ดินสาขาแม่ริมใกล้วัดสีชมพูปั๊มบางจากตรงข้ามร้านขายต้นไม้ฝั่งทิศตะวันตกไม่เช็คบูโรไม่จำนองที่นำใบปลิวมาแลกของส่งมนาคุณได้ที่สาขาแม่ริมป่าติ้วเมตาบันนี่เคียงคู่คุณด้านเงินหมุนเวียนสอบถามโทร0993794461เมตามันนี่ป่าติ้วอำเภอแม่ริมสาขาเปิดใหม่เมตามันนี่เคียงคู่คุณด้านเงิน

าแฟสักถ้วยนี่ฮะเพื่อความสดชื่นแล้วกับพี่กระเป๋ากาแฟปัจจัยยานะฮะแต่อยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์บริโภคเสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมเสริมร่างกายเนาะกาแฟที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนอย.ถูกต้องตามกฎหมายที่เป็นโอท็อปเป็นแชมเปี้ยน5ดาวระดับประเทศหลายแบรนด์หลายตัวยาวนานครับ18ปีหลายคนหลายท่านไปอยู่ที่ไหนบ่ฮู้มาได้ยินเนี่ยกาแฟสลาแหน่เนี่ยเป็นโอท็อปครับเขาเป็นโรงงานวิสาหกิจชุมชนได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งลูกไร่และพี่น้องชาวบ้านที่มีงานทำกันเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งจนได้รับรางวัลเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แบรนด์เชียงใหม่แบรนด์นอกจากนั้นได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยสบายใจได้ครับและประเมินที่ผ่านมาเขาได้รับเป็นกาแฟพรีเมียมเป็นการยืนยันเนาะว่ากาแฟทุกสูตรจากโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันทรักเฮาและแบรนด์ที่มาจากกาแฟสลานายสุดดั้งเดิมสุดกระชายดำ TFC ตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องให้ความวางใจในไว้วางใจและดื่มกันมาทั้งครอบครัวนี่ฮะสังเกตจากไหนครับจากการที่พี่น้องส่งฝากล้องเข้ามาลุ้นรางวัลแต่ละปีมาชิงโชคกันเขาทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็FC ที่ขอฟังเพลงก็จะอู้จะเอิญมาว่าซื้อที่หั่นซื้อที่นี่เนาะบางคนอยู่ภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็สั่งซื้อที่ตัวแทนเลยก็สั่งซื้อผ่านนะทางคอลเซ็นเตอร์ของเฮาเรียกว่าสำนักงานของเฮาและทุกครั้งที่ไปออกงานพบปะพี่น้องในงานต่างๆของที่กระทรวงมหาดไทยจัดโอท็อประดับภูมิภาคต่างๆจังหวัดหรือระดับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครก็คือ Impact เมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะหน่วยงานต่างๆห้างร้านที่เป็นเจนเข้าไป10กว่าปีครับพบปะมีรับไปรายการตลอดทั้งลูกค้าที่แสนดีของเราเพราะว่ามิตรเพลงเนี่ยโหแผ่วภาคอีสานภาคใต้เป็นฟังจากแอปเนาะฟังจากทางอินเทอร์เน็ตฟังจากออนไลน์เนี่ยบางคนที่ชื่นชอบเพราะเป็นภาษากำเมืองเนาะดีเจเนี่ยดีเจอย่างก็ห้องดีเจไนท์คอฟฟี่ไนท์คาเฟ่นะครับบางคนก็ห้องเอ็มเขาจะมีกาแฟไนท์เอ็มออกสู่ตลาดแถวบางมุมนี่แหละฮะห้องใหญ่ได้ก็ได้ครับดีเจอยู่กับมีรับแฟนรายการมาหลายปีแล้วเนาะช่วงบ่ายๆอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกหนังต้องมันตึงแล้วมาตอนนี้ใส่กับข้าวที่ถูกใจไปนั่งหน่อยแม่มันเพราะมันหอมมาเลยทำงานนั่งตายย้อนแล้วครับได้กาแฟสักถ้วยนึงหอมๆต้องยอมรับเนาะหลายคนบอกกาแฟสลานายเนี่ยทุกสูตรมันหอมคือหอมขึ้นฟุ้งกระจายจนทนมาได้นะนะฮะพ่นชงกันในออฟฟิศมันหอมไปถึงในครัวในที่ทำงานหอมแต่หอมว่าสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมสูตรออริจินอลโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับราคากระป๋าแพงผสมกระชายดำแลมสูตรหนึ่งกับสูตรเฮดลินจือกับผสมเฮดลินจือทุกสูตรเราใช้ครีมจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลย่าหวานสูตรแคลอรี่แล้วก็สูตรเขาเรียกว่าสูตรคอเลสเตอรอลสบายใจได้เนาะหมอบอกมาเฮ้อกินน้ำตาลเนี่ยตอนนี้ท่านสบายใจได้โรงงานเขาผลิตอย่างพ่อมีเสริมอาหารเสริมกาแฟหลายสูตรนะครับช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะดูแลสุขภาพกันตัวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมเซซามินงาดำช่วงนี้จัดโปรอยู่และหลายคนถามเรื่องพืชมงคลพญาจังหลวงนี่เป็นอย่างเป็นฮอร์โมนนะฮะหรือว่าเป็นสารสกัดเข้มข้นที่ใช้กับพืชผลทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับประหยัดรายจ่ายลดปุ๋ยลงไปอย่างโอ้โหน่าทึ่งเลยแต่ละปีเกษตรกรใช้มาเป็นเมินไป10ปีเข้มข้นนะฮะสูตรผสมสลายเข้มข้นเลยสารพืชมงคลพญาจังหลวงนะขนาด1ลิตรและขนาด5ลิตรเราจัดโปรพิเศษนะฮะปลอดภัยด้วยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเนาะพืชมงคลพญาจังหลวงฉีดพ่นได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งเก้าทั้งรากได้หมดเลยนะครับแต่ไม่ต้องไปผสมกับฮอร์โมนที่ไหนแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในตัวพืชมงคลพญาจังหลวง
ของเฮามาแล้วราคาก็ประหยัดนะครับมีโปรตัวเนอร์สอบถามกันเข้ามาได้เกษตรกรใช้กระพักไม้นะพืชสวนครัวที่ดินที่ไหนในไร่ในสวนหรือเกษตรกรแบบโหลูกไร่นักๆนะเพิ่นใช้กันนักซื้อกําเป็น450ลิตรใช้กันมาผลผลิตนี่เป็นที่พึงพอใจกับพืชมงคลประชาชนหลวงนะเมื่อก่อนเฮาซอมเอาผลิตแบรนด์เฮาเปิ้นเนาะตอนนี้มาเป็นแบรนด์ของเฮาเองนะครับพืชมงคลพญาจ้างหลวงสอบถามกันเข้ามาได้เอาอากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของพรรษาเนี่ยมันจะมีครึ้มๆฝนที่ไหนก็บางที่ก็ตกละซิๆบางที่ก็ยังมีบ้าๆครึ้มๆมืดๆน้อยดูแลสุขภาพกันตัวมีความสุขนะครับหลายคนก็ยังทยอยไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแสงสว่างนำทางนะครับมีความสุขนะฮะรับบุญกันเต็มที่ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆจากรายการของเราใจดีใจสบายNight Coffee รักคุณ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสละนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแหน่ตลาดมาจำลงคุณน้อยไข่ขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญสีไข่ถนุนทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลไฮกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแมสันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านการไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมู่ VP หรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.หัวมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไสบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของจำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไสเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านไอ้หนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจจะบ้านบ้านป่าไผ่หมู่เจ็ดข้าวซอยสองร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

จึงเพลงเพราะๆจบลงไปส่วนมากก็จะเป็นการแนะนำของ FC ของแฟนคลับเนาะทั้งลายส่วนตัวแล้วก็กลุ่มลายนะฮะของมิดเพลงซึ่งอยู่กับดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟคนนี้ฮะมาเป็นระยะเวลาบางคนอยู่มาเป็น10ปีนะฮะเพราะว่าจัดหลายคลื่นเนาะผ่านมาแล้วก่อนเนาะนะฮะมิดเพลงกับฮู้จักในนามกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศนั่นแหละครับกาแฟที่ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การเชียงใหม่แบรนด์นะฮะและได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทย5ดาวรับประกันเนาะกาแฟหาวอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือและโรบัสต้าภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้ง2ภาคข้อสำคัญครับมันมีน้ำตาลทุกสูตรนะฮะเอาไปได้ใจน้ำตาลเลยแต่มันยังหวานเนาะเพราะว่าใช้หญ้าหวานสกัด10กว่าปีแล้วครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำหญ้าหวานนะฮะเลยกลายเป็น0แคลอรี่ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะเพราะว่าหมอห้ามมันมีน้ำตาลนะแต่ตัวนี้มันมีน้ำตาลนะฮะแล้วข้อสำคัญเราไม่ได้ใช้ครีมที่เป็นไขมันทรานทั่วไปเขาได้รับรางวัลเนาะพี่สิครับปลอดภัยเพราะใช้ครีมสกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์นะต่อสุขภาพหลายสูตรทุกๆสูตรของโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันทลักษ์เขาพี่น้องสบายใจได้กับบทเพลงที่ขอขึ้นมานะฮะส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งไปส่วนนักเนาะลูกกรุงมันเมินมีสตริงพ่องเพื่อชีวิตพ่องก็ดีเจนายกาแฟนายคอฟฟี่นะก็พยายามตัวใจมิดเพลงเพราะว่าพ่อแม่พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆพ่อมีหลายวัยเหลือเกินที่ส่งไลน์เข้ามาถึงกลุ่มบางคนทำงานส่วนตัวบางคนเป็นโหถึงสถาปนิกบางคนเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบบางคนตัดเสื้อผ้าเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นคนเดียวบางคนเป็นกลุ่มสวบอกฟังถึงวันเลยนะตั้งแต่เวลาที่เริ่มดำเนินรายการออกรายการก็ฟังแล้วจนเพราะหมดเวลาแต่ละคืนนี่เราเวลาอาจจะตรงกันเนาะขอบคุณเนี่ยที่โทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เบอร์0625962354มีประกาศกระจดไว้นะฮะท่านโทรเบอร์เนี้ยครับอาจจะปฏิทินหน้าไมค์อาทิตย์หลังไมค์ก็ได้เนาะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปเลยเพิ่มไลน์ก็จะขึ้นไลน์เข้ามาทักทายส่วนมากก็จะเล่นเพลงตังที่ขอกับตังไลน์เพราะว่ามันได้อ่านถึงวันแต่ขอวันนี้อาจจะได้ฟังพรุ่งนี้เนาะสเตียวมันบัตตันดีเจบัตตันตั้งเพลงไว้อาเป็นความสุขของไม่เพลงบอกฟังอยู่เนี่ยขอเป็นวันพุ่งนะขอเป็นวันจันทร์บางคนขอเป็นวันการบางคนขอเป็นวันอาทิตย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การสนับสนุนของบริษัทเมตามันนี่ชื่อก็บอกแล้วมันนี่ก็คือเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์รถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินมาเต้าบัตตันกัดอกกัดใจปรึกษาเขาได้ทุกสาขาเพราะสปอร์ตจะบอกตลอดแล้วก็เอาก็จะให้เบอร์โทรไปเนาะสำหรับเมตามันนี่เงินทันใจพนักงานทุกสาขาใจดีครับนะเข้าไปแอลไปดื่มน้ำไปอู้ไปคุยกันก่อนเอารถไปดูเอาทะเบียนไปดูหรือว่าเอาเอกสารไปดูมันอย่างนี้นะอู้บันไดตอนนี้มีสาขาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สาขาจังหวัดลำพูนโอ้เป็น10กว่าสาขาแล้วครับแต่ลำเภอเนาะเราจะบอกให้หลายคนหลายท่านถามมาเรื่องกาแฟนายบัดดี้เนี่ยเป็นไงมันเข้มข้นอย่างไรไม่เป็นสุดพอใจมันเข้มข้นพอใจเพิ่นมาเข้มนายบัดดี้นี่11 in 1มี11อย่างใน1กล่องใน1 2เนี่ยจะมีนะครับนายบัดดี้นี่สุดพอใจนี่เข้มแข็งนี่มันจะเรียกว่ามันเข้มข้นโดนใจจะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือเฮานะครับแล้วเฮาใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลเหมือนกันหญ้าหวานแทนน้ำตาลศูนย์แคลอรี่ข้อสำคัญมันมีถังเช่าถังเช่านี่เชื่อกันว่าเป็นยายุวัฒนะของฮ่องเต้โอ้สมัยก่อนเนาะกิโลหลายแสนนะฮะอยู่ในกาแฟไนบัดดี้และมีส่วนผสมของกระชายดำเป็นราชาสมุนไพรถึงหมู่ตรงมวลนอกจากนั้นยังมีเฮดลินจือนั่นเรียกว่าสปอร์เฮดลินจือแดงและมีส่วนผสมของเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นี่เนาะนอกจากนั้นยังมีใบมอนนะฮะผสมอยู่ด้วยแล้วก็ใบแปะกล้วยนอกจากนั้นมีเก่ากี้นะแล้วก็เบต้ากรูแคนจากดินแดนญี่ปุ่นเนี่ยครับนายบัดดี้เลยเป็นกาแฟที่ได้โอท็อป5ดาวระดับประเทศแถมสูตร1
แต่ราคาก็จะแตกต่างกันถึงสูตรดั้งเดิมสละไหนสูตรกระชายดำหรือว่าสูตรฮิลินจือเลือกเอาเนาะหลายคนบอกเอาไหนบดีป้อมันดีกว่าแม่มันซื้อฮื้อแล้วป้อมันก็ซื้อเป็นของขวัญแม่มันกะนายบดีเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่กล่องจะเป็นสีชมพูซองจะเป็นสีชมพูนะครับของพระของสูตรประจายนี่เข้มข้นนี่ก็คือกล่องสีดำทองซองสีทองจำไว้นะครับถ้าของสุภาพสตรีนี่กล่องสีชมพูอ่อนหวานนะซองก็เป็นชมพูแต่มีเสาสี่อย่างครับในหนึ่งซองเนี่ยหนึ่งเสาสี่อย่างนะฮะจะมีตั้งแต่คอลลาเจนนะเข้าไรเบอร์รี่นะครับมีหญ้าหวานตัวมันมีน้ำตาลนะแล้วก็ใช้ครีมมะพร้าวตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับจะมีส่วนผสมที่มีนะสำคัญถึงซอสสี่ตัวอันนั้นสุดสุภาพสตรีราคาเดียวกันเอาค่ากันก็ได้นะวันนี้มาอู้เรื่องราวของนายบัดดี้สองสูตรนะครับสำหรับกาแฟดำนะฮะแหมสกรรมนึงเราจะไปอู้เรื่องกาแฟดำสองสูตรเนาะสูตรนายโกกับครูนายมีกาแฟดำสองสูตรมันแตกต่างกันจะได้นะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงที่ FC เนาะพิมพ์เข้ามาและทักเข้ามาทางไลน์ฟังอยู่เนื้อดีเจทุกเสียงทุกสายนะฮะเวลาดีๆอย่างนี้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังชัดที่ไหนก็ฟังขึ้นนั้นหลายซ้อหาเพราะมีหลายขึ้นเนาะนะครับบทเพลงม่วนๆกันก่อนนะจากทีมงานนายบัดดี้นะแล้วก็เพื่อนดีจากกาแฟสละนายกับดีเจนายกาแฟหรือว่านายคอฟฟี่เพื่อนดีจากคุณเชิญรับฟังครับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสรนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมัจจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมัจจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลไฮกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามุทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านกาดไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมูวีพีหรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวบมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสอวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของชำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจเจ้าบ้านบ้านป่าไผ่หมู่เจ็ดเข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

ดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

ช่วงหลังจากกินข้าวตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับบ่ายสองโมงเนาะพบกับรายการเพลงม้วนๆกับดีเจนายคอฟฟี่ตั้งคลื่นเนี่ยครับเนาะบ่ายสองโมงถึงประมาณบางคลื่นก็ถึงพุ่นนะครับห้าโมงหกโมงเพราะออนแอร์พร้อมกันหลายสถานีเนาะขอบคุณมิตรแฟนรายการนะฮะติดตามกันบอกว่ารอเปิดคลื่นรออยู่เนี่ยตกลงแล้วจัดวันไหนดีเจมันมีวันหยุดแล้วครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มวันจันทร์ใหม่เนาะอาจจะประมาณบ่ายสองโมงครับห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะเพราะจะมีสปอตโฆษณาอยู่นะครับก็กี่ครั้งนะข้อตอนกันหลายคนหลายท่านบอกว่าเบรกกี่ครั้งนะข้อตอนกันช่วงเที่ยงวันถึงประมาณบ่ายโมงเนาะสำหรับบางคนทำงานประจำอยู่ออฟฟิศสำนักงานหรือทำงานส่วนตัวนะแล้วก็บ่ายโมงนะนั่งตายย้อนครับเพราะว่าอย่างนี้นั่งต้องมาตึงเนาะให้หลับบ่ายสองโมงก็เปิดขึ้นมาฟังเอาแบบว่าใกล้ขึ้นไหนก็ฟังที่ฮันเนาะบอกว่าจะมีน้องจะอยู่ทั้งสระบีนะครับอำเภอเมืองสันกำแพงไม่อ่อนนี่ฟังได้ชัดเลยเนาะห่างดง 90.50 เชียงใหม่เมืองงามนะฮะก็ฟังกันเป็นประจำพี่น้องอยู่ทั้งสันปะตองห่างดงต้องเสี้ยวเหมือนกันแล้วก็ไปถึงปุ้นนะฮะละปูนนะฮะก็92นะฮะ .75 เนาะเปลี่ยนขึ้นใหม่นะครับก็เป็นวิทยุบ้านเขินนะฮะ

็ยังขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเนาะดีเจก็จัดส่วนมากก็จะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นสมัครเข้ามาก็โหหลายร้อยนะครับเนี่ย200กว่าคนฟังกันตลอดเลยนะ062นะ596-2354ขอเบอร์ไหนก็เบอร์เนี่ยครับแอดมินก็จะฮับไว้062-596-2354เมมไว้เนี่ยลูกๆหลานๆเมมไว้ก็มันจะขึ้นเป็น ID line เลยเนาะช่วงนี้มันมีฮะบางวันกับฝนตกบางวันกับมืดสลุ่มหลายคนเตรียมแล้วครับหลายคนก็ไปไหนจะร่วมกับพิธีเพลงหลายที่หลายต่างหลายที่หลายต่างหลายวัดหลายวานะฮะก็หอมกันไปขอบคุณ FC นะฮะแฟนรายการที่หอมร่วมกันเข้ามาก็พี่เลยนะนักขนาดเลยได้บุญหมดทางสาธุด้วยกันเป็นประทีปสองทางเนาะเป็นแสงสว่างในชีวิตเรานะฮะก็เท่ากันนะครับถ้าไปได้เข้าหน้าใหม่ไปได้ทักทายก็ไปว่ากันเนอะวันไหนมีเวลาดีเจก็แวบเข้ามาจัดรายการสดบางวันก็อยู่ทางนอกไปที่อาจจะเที่ยวขึ้นดอยมาค่อยมีสัญญาณลิงก์มาก็ได้เนาะไปสวนไปไร่นะฮะแต่ไปอำเภอบางวันก็จะไปที่ลีนะฮะวันนั้นก็ไปเดี๋ยวผมจะลิงก์เข้ามาเนาะหมายความว่าถ้าเข้าหน้าใหม่ก็ทักกับเข้ามาได้ถ้ามาเข้าก็พิมพ์เข้ามาส่งมาแอดมินเป็นก็จะส่งให้ดีเจและห้องตั้งห้องออกอากาศก็จะเปิดเพลงฮะเนาะเพราะมิดเพลงอาจจะมีเพลงซ้ํากันนะเพราะว่าเพลงที่ฟังแต่ว่าเพลงที่ฟังวันนั้นเนี่ยบางคนก็ขอฟังวันจันทร์บางคนก็ขอฟังวันศุกร์นะฮะเพราะว่าทำงานมาเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับบริษัทเมตามันนี่นี่ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC หลายคนหลายท่านบอกว่าใจบริการและประทับใจนะฮะโอ้ดอกเบี้ยก็บ่สูงเนาะเอารถนะไปเข้าจัดแลที่บริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินเนี่ยนะฮะมันติดมันค้างมันไม่ได้ส่งหลายเดือนที่ไหนกะนะครับโอ้ยใดเนี่ยมันมาไหวแล้วไอ้นะเรียกว่ารีไฟแนนซ์ไปปรึกษาครับนะละอ่อนพนักงานหลายที่หลายทางนะครับที่ผมเรียนบอกว่าที่สปอร์ตเขาบอกตลอดในวิศกรรมก็จะเปิดให้ฟังเนาะเบอร์โทรที่ไหนก็ไอ้นะอันนี้ครับไปได้เลยต้อนรับกันนะฮะก็แน่นอนนะครับพนักงานก็จะเปิดฟังรายการโดยวันไหนดีเจบอกค่อยได้เข้าหน้าใหม่ก็จะโดนจมหน่อยผู้บริหารผู้จัดการ โทรมาเดือดด้วยผมว่าอย่างละ FC ละแฟนเพลงมาเข้ารายการบอกว่าจริงๆเข้าตลอดก็ขอบคุณนะครับปัจจัยบริการบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะอำเภอสันกระแปงก็อยู่ที่ไหนถนนเรียกว่าใกล้ๆกับวัดเชช้างนะฮะเนาะสายนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นเกือบถึงเซเว่นนะเนาะไปทางบ้านดีเจนกเล็กนะครับนะดีเจนกเล็กถามว่าเนี่ยบริษัทเมตามันนี่อยู่ถนนฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับต่างจะไปวัดเชช้างนะฮะไปทางบ้านดีเจนกเล็กกันแหละเนาะอำเภอสันกระแปงอำเภอไม่ออนหาง่ายครับอำเภอดอยสะเก็ดก็หาง่ายห้องแถวก่อนจะขึ้นไปบนพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดนั่นแหละนะครับถ้ามาทางเพชรนะครับมาทางอำเภอเมืองก็ไปทางเลยกุลุสภาไปหน่อยสำนักงานใหญ่บริษัทเมตามันนี่หรือว่าตลาดสามแยกไปทางนั้นนะเจ็ดยอดนะครับที่บอกว่าใกล้ๆโรงเรียนนะรามบริลักษ์นี่แหละครับที่ดีเจบอกอำเภอแม่ริมก็คือวัดใกล้ๆปาร์ตี้ไว้เนาะหูทุกที่ละนะครับเพื่อไม่ริมเปิดสาขาใหม่ด้วยถ้าเพื่อสมตองกับแน่นอนครับเยื้องๆกับเตียงคลินิกของคุณหมอยุพาสมตองใกล้การมาจำโรงนะครับละปูนก็มี2ที่เนาะตลาดอินทรไปแล้วนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายไปเนี่ยนะครับนิคมเพชแล้วก็ไปที่อำเภอป่าซางสะดวกที่ไหนไปที่ฮั่นโทรสอบถามก็เข้ามาได้พนักงานแต่ละสาขาของบริษัทเมตามันนี่นี่น้ำรองครับเป็นกันเองน้องบอกฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นนะครับ นะแล้วก็ขอฟังเพลงกันเข้ามาได้สอบถามก็เตือนให้การวันไหนครับหน้าใหม่แล้วก็จะได้ในช่วงนี้บอกเลยนะครับว่ากล่องกาแฟดั้งเดิมสุดสลานายอาจจะมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กันในช่วงนี้หลายคนว่าโอ้ของมันยังว่าเขาคุ้นตาเปลี่ยนชมใหม่หน่อยนะครับกล่องกาแฟก็จะมี

หรือว่ามีเอกสารบอกไว้ทางไหนว่าชมใหม่เปลี่ยนกล่องจะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยสูตรในเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมกาแฟสารไนสูตรดั้งเดิมกาแฟที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมๆใจยาหวานสกัดสูตรเนาะแคลอรี่แล้วก็สูตรคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานเพราะใช้ครีมสกัดจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหารเนาะไฟเบอร์สาหร่ายสไปรูน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมพิโคลินเนตนะกาแฟสารไนกระชายดำโอท็อป5ดาวแล้วก็มีกาแฟสูตรเห็ดลิ้นจือผสมเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นะฮะแล้วก็แปะกล้วยนะครับอยู่ในห่อเดียวกันจะซอบมาหน่อยนึงคุณสุภาพสตรีชอบสุดเฮลินจือถ้าสุดกระชายดำจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงหอมหอมกระล่อมกระล่อมนะครับตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะครับเนาะฟังเพลงดำที่ขอมาสกรรมจัดให้นะครับ

0: ู่บ้านก็
1: อยู่ก็
0: รู้ใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมจุน
3: กาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาสไปรูรีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354โทรเลย

ดตามกันมายาวนานเลยนะครับกับดีเจนายคอฟฟี่รายการเพลงม่วนๆเนี่ยฮะ TFC นะครับยังฟังกันตลอดนะอีพ่อแม่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆฝูงๆและก็ทีมงานของห้างร้านบริษัทพนักงานหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังขอบคุณนะครับที่บอกว่าได้ทักทายกันคนบอกโอ้คุณนายหายไปไหนนี่ก็คือเตือนไม่ต้องเป็นรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก่อนยังมีการมีงานอยู่นะครับออกพื้นที่เนาะเสด็จกับไปลุกไล่ไปดูนะฮะผลผลิตเสด็จกับเข้าไปโรงงานนะครับไปดูเกี่ยวกับความเตรียมพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ๆของเฮานะครับเพื่อจะตอบสนองกับคุณลูกค้าที่น่าฮักเราอยู่ด้วยกันมาเมื่อหลายปีแล้วก็ยังมีเสียงเพลงให้ฟังกันนะฮะบางคนบอกชื่นชอบเพลงเก่าๆนะฮะโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์เข้ามานี่นักกระแตเนี่ยเป็นร้อยป่ายเนาะแล้วบางคนบอกฟังเพื่อนฮอมปอยกันแล้วกันเด้อมันมีเวลาได้ขอเพราะว่าบริจัยมือถือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะและโดยเฉพาะทางเด็กค่าแค่คดีไอ้หนุ่มก็ทมหลายคนบอกก็ต้องดูงานกันอยู่แต่ฟังทางมือถือทางแอปนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งโอ้ได้สเก็ตสันกระแปงนะครับหลายคนบอกโอ้อยู่ตั้งเพื่อนะฮะป่าไม้แดงก็มีนะครับไปซื้อที่กาต้าหัวนอนรักขายยาบางคนไปซื้อที่ร้านดีเจนกเล็กขวัญใจพี่น้องนะฮะบางคนก็ซื้อหลายที่หลายทางกาดหางดงนี่แน่นอนตั้งร้านขายยาเดี๋ยวบุญจะบอกว่าสปอตโฆษณาบอกว่าเออที่ไหนพ่องมีขายเนาะร้านขายยาของแม่ลานะครับหลายคนก็ถามว่าเออแม่ลาร้านศักชัยเก่านี่แหละในตลาดหางดงตั้งหัวตลาดด้านไหนเนาะร้านเจลำไยก็ดีนะครับมีหลายเจ้านะฮะร้านพระพรเนาะหลายเจ้าก็แล้วกันตลาดหางดงแล้วชงมะเจ้านี่ก็ยังมีเลยที่เฮียชัยนะครับขอบคุณนะครับทั้งกาดลากันหลายที่ทั้งกาดป้าเดือน้องสาวพวกก็ยังชงขายทั้งพี่แสงจันทร์ทั้งบุญนะครับหลายที่หลายทางทั้งละปูนทั้งลี้นี่นักกระแตเลยโทรมาบอกว่ากินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเมินละนะเป็น10ปีละนะครับตั้งแต่ฟังนะจากดีเจมาขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันมาสารอาหารเสริมอาหารหลายคนถามเรื่องเซซามินงาดำนะฮะตอนนี้กระปุกหนึ่งมีแต่ใดก็มี60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานคือละ3แคปซูล4แคปซูลก็ได้ตอนแรกๆนะต่อไปก็ก้อยห่างไปเนาะหลายคนบอกมันไม่ใช่ยาแต่มันโหรับมวนรับงานแต่ยานอนหลับก็ค่อยลดไปแต่เขามาใช้ยานะครับเป็นเสริมอาหารที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดโปรพิเศษเนาะ199บาทกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้า2กระปุกฟรีค่าขนส่งมันต้องจ่ายค่าขนส่งถ้า1กระปุกนี่จะมีค่าขนส่งหน่อยประมาณ 30-40 บาทแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็กระชายขาวหลายคนกินกระชายขาวเอาควบคู่กันไปแคปซูลเหมือนกันอาหารเสริมอาหารแต่เป็นระดับ5ดาวเลยไม่ใช่ว่ากระชายขาวธรรมดาเฮาคัดสรรของกรมบริวารกระทรวงมหาดไทยโอทอม5ดาวระดับประเทศเลยนะครับกระชายขาวเฮานะครับแล้วก็ยังมีถังเช่าหลายคนบอกโอ้รู้จักถังเช่ามาเมินแล้วแต่ก่อนไม่ได้กินเนาะกิโลนึงหลายแสนเ จ้าขุนมูลนายเพิ่นกินกันตอนนี้เฮาได้นะกินแล้วนะครับในอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอาหารแคปซูลนะครับช่วงนี้เฮามีอยู่ซังเซซามินงาดำราคาแตกต่างกันนะครับแต่กระชายขาวกับเซซามินราคาเดียวกันคือ199เหมือนกันเอา2ขวดเนี่ยนะครับก็ฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถังเช่านี่อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับท่านพี่น้องสอบถามเข้ามาตั้ง0625962354 0625962354เบอร์เนี้ยครับก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตเนาะต้องขอบคุณกัมดิ้งเนี่ยสำหรับท่านที่ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะครับเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินมีปัญหากับอกกับใจมาสบายใจอย่างแต่โอ้มันบาดเต้าบาดตันอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะย้ายไฟแนนซ์นะมาใช้บริการของบริษัทเมตามันนี่ทุกสาขาเลยได้หมดเลยเดี๋ยวมีสปอตให้ฟังว่ามีสาขาไหนกับจดเอาเบอร์โทรสอบถามบอกว่าฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟกันแล้วกันเนาะทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปน้อยๆเนี่ยนะครับบ่ายสองโมงถึงห้าโมงหรือบางที่ก็หกโมงหลังหลายขึ้นหลายสถานีที่ดำเนินรายการอยู่นี้คนกับทำบุญนะฮะขอแสงสว่างสวัยให้กับ FC ทุกท่านและมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงตามคำแนะนำที่ขอกันมาทางแอดไลน์เสร็จแล้วฟังครับ

บัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ช่วงนี้อากาศยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแล้วคนฝนมันมาตกแล้วจะมันมืดเนาะแต่มันอ่วมพูดจากคำว่าอ่วมอะฮะอ่วมนะฮะก็แน่นอนครับหลายคนก็สภาพร่างกายนะฮะก็จะอ่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวในความรู้สึกเนาะเอาชู้สึกกระเพรียนะทำการทำงานรู้สึกว่าปวดปวดเมื่อยล้านะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนในช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะกับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะครับไปทุกสาขานะฮะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอหรือมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไปที่อำเภอเมืองนี่ไปที่กาดอินทร์หลายคนถามว่าอำเภอเมืองอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยสาขาอยู่ที่กาดอินทร์ไปทางนิคมอุตสาหกรรมนาทองสันประฝ้ายเพื่อนนะครับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินแล้วก็ที่อำเภอป่าซางเนาะตอนนี้เขามีอยู่สองสาขาสำหรับจังหวัดลำพูนแต่เชียงใหม่นี่หลายสาขาตอนนี้ก็พยายามนะฮะก็จะขยายไปเรื่อยๆเนาะบริษัทเมตามันนี่เพราะหลายคนบอกอบอุ่นนะฮะมาอยู่ย้ายไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มีปัญหามาปรึกษาเพื่อนๆความกระจ่างเนาะปรึกษาฟรีต้องเรียกกันถูกกว่าเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันบริษัทคนเมืองเหมือนกันนะข้อสำคัญบอกตัวเองฟังจากดีเจนายบัดดี้นะเอาขึ้นมาได้ก็กาแฟนะและการนายกาแฟง่ายดีนะฮะก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเป็น10กว่าปีแล้วคนเพิ่งมาเปิดฟังนะบอกโอ้ดีเจก็เหมือนกันนะฮะหลังไมค์นี่ก็ปรึกษาให้ความปรึกษากับ FC กับหลายคนโทรมาโหแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักแตะนักว่าหลายคนโดนจุโดนหลอกไปเสียเงินเสียทองลูกหลานซ้ำเติมกันไปได้หลายคนก็ซึมเศร้าก็ปรึกษากันได้นะครับเข้าไปแต่ละคนก็เจอเนาะแล้วไปได้รับสายกันเมินแล้วก็ต้องขอโทษตัวนะครับเพราะว่าดีเจก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะขอบคุณนะครับที่ยังพักไข่กันแล้วก็ติดตามรายการนายกาแฟนะนายกาแฟหลายคนถามเรื่องกาแฟสุดเอ๊ะมันอย่างไรนะสุดประจายจริงๆแล้วมันเข้มข้นนายบัดดี้เพื่อนดีจะสรรนายกล่องสีดำนะฮะซองสีทองเรียกว่านายบัดดี้กาแฟทางเช่ามีส่วนผสมของเช่าทิเบตเนาะมีส่วนผสมของกระชายดำกระชายโอ้มีเรียกว่าธัญพืชอยู่หลายตัวนะฮะแล้วข้อสำคัญใจยาหวานแต่น้ำตาลมันยังหวานนะมันมีน้ำตาลหวานกลมกล่อมหวานที่ลิ้นนะฮะใจคิมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับสูตรของป้าจายคุณแม่บ้านรู้ใจซื้อมาฝากป้อมันมันเข้มข้นดีมันมีถังเช่ามีกระชายดำตัวแต่คุณสุภาพสตรีต้องกลิ่นเรียกว่าต้องดื่มสูตรนายบัดดี้เหมือนกันแต่กรองสีชมพูอ่อนโยนอ่อนไวส์นะฮะซาซีอินวันเพราะว่ามีส่วนผสมคอลลาเจนนะฮะตัวนี้จะซอบลงมาหน่อยหนึ่งเนาะของประจายจะเข้มข้นของสุภาพสตรีก็ซอบขึ้นมาหน่อยกล่องสีชมพูของประจายกล่องสีดำทองอีกอะไรกันเถอะซองสีทองของไม่ยิงสุภาพสตรีกล่องสีชมพูซองเกาะสีชมพูนะทุกสูตรทุกอย่างนะฮะมาจากกาแฟสระนายหมดเลยนะครับตอนนี้เฮาก็นะฮะนอกจากผลิตเรียกว่าOEM รับจ้างผลิตนะท่านสนใจมีลูกมีหลานอยากจะได้สูตรได้แบรนด์เอาขออย.ให้หมดเนาะต้องการสูตรไหนบอกมาที่ถูกต้องตามกฎหมายสูตรสมุนไพรเสริมอาหารตัวไหนบอกมาราคาย่อมเยาครับเริ่มต้นที่บ่อแปงปรึกษากันโทรเข้ามาที่062-596-2354 062-596-2354 เบอร์นี้ครับเดี๋ยวจะเปิดสปอร์ตของคำหนึ่งนะฮะรับผลิตทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้ฟังเพลงกันในช่วงบ่ายๆม้วนๆตามคำแนะนำเอฟซีกันเชิญรับฟังครับ

0: ามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร
1: 0993794461 0993794461หรือ0993794451
0: มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจ
2: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ
3: ชีวิตคนมือได้กาแฟดีๆ
2: ขณะนี้มิราเฟรกันพี่เกียรติอยู่กับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณคุณครับ
3: ตื่นมาปีน้องปีน้องยังปอดใจ
2: ช่วงเวลาบ่ายสองโดยประมาณนะฮะบางที่ก็ถึงโน่นนะครับ5โมงเย็นเนาะ3ชั่วโมงแต่บางที่อาจจะ2ชั่วโมงและสถานีเนี่ยเอาออนแอร์พร้อมเดียวกันเลยอาจจะสัญญาณมามีสถานีอาจจะปิดก็ไม่ได้ฟังแต่ต้นฉบับหรือหมายความว่ามาสเตอร์นะครับที่ดีเจจัดเนี่ยทุกวันเลยนะครับเพราะคือเติมมิดเพลงเนาะไม่ได้ฟังเสียงกันไม่ได้ทักทายกันมันง่อมเนาะบางคนว่าขอได้ฟังเสียงก็พอละดีเจนะครับเพราะอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีบางคนบางท่านนะครับมิตรเพลงมีทุกรุ่นทุกวัยเนาะวัยสรุ่นเด็กๆพนักงานคาแคร์หรือหลายที่หลายทางที่เป็นโรงงานทำนะฮะทำกระเป๋าผ้าม่านเนี่ยนะสาวๆผ้าม่านและท่านสวนะมีกิจกรรมทำการทำงานกันนะผู้สูงอายุหลายที่หลายทางบอกทำงานอยู่เนี่ยกลุ่มสตรีแม่บ้านหลายที่หลายต่างทำงานก็ได้ดีเจได้เพลงนี่แหละปีนเพื่อนคือเพื่อนจะมีวิทยุเรียกว่ามอนิเตอร์เปิดฟังตลอดมาเลยมาไหลไปไหนละเนี่ยฟังเนี่ยเพราะเพลงนี่หลากหลายนะครับเนื่องจากว่าดีเจเนี่ยจำตามคำแนะนำของ FC ที่แนะนำกันขึ้นมาหมายความว่าครับหมายความว่าบางที่เนี่ยเปิ้นทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะเปิ้นไปได้มีโอกาสได้เล่นมือถือได้เล่นโทรศัพท์นอบางที่ก็สัญญาณเน็ตมามีก็เลยไปได้เล่นไลฟ์ไปได้เล่น TikTok Facebook กับมัวทำการทำงานพระเจ้านายหรือบางที่เพิ่นเข้มงวดยิ่งโรงงานเนาะอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรก็ดีนะฮะอย่างอันตรายเพิ่นบ่ให้เล่นมือถือครับโดยเฉพาะไอ้หนุ่มโอ้โหต้องวิศวกรหลายคนท่านฟัง DJ ก็โทรมาถามโทรมาขอเพลงกันคือกับมิตรเพลงที่อยู่ร่วมกันมากับกาแฟสลานายโอ้ท็อป5ดาวระดับประเทศใครๆก็หุ้นจักใครๆก็ดื่มใครๆก็กินกันบอกว่าโอ้โหกินกันมานานละสำหรับกาแฟสลานาย

ดานาย5ดาวเฮาได้5ดาวของกระทรวงมหาดไทยและได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์และข้อสำคัญเฮาได้รับรางวัลกาแฟพรีเมียมเมื่อมาเมิดมานี่นะฮะโน่เนี่ยครับสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยมัจฉยาเนาะเครื่องดื่มกาแฟสูตรดั้งเดิมสลานายครับออริจินอลผสมกระชายดำธัญพืชสาหร่ายสปรายลูวิน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมฟิโคลิเนตแล้วก็สำคัญนะจะครีมจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลหลายคนเป็นความดันเบาหวานนี่เป็นห่วงหมอห้ามกินกาแฟเพื่อนห้ามกินกาแฟที่มันทรีอินวันที่มันมีพวกครีมไขมันทรานของเฮานี่ศูนย์คอเลสเตอรอลแล้วก็ศูนย์แคลอรี่ก็คือมันมีน้ำตาลแต่มันยังหวานนะหวานจากหญ้าหวานสกัดเฮาทำเป็นเจ้าแรก10กว่าปีแล้วฮะหญ้าหวานเนี่ยนะหลังจากเฮาทำได้ขอยอได้ก็หลายบริษัทหลายที่หลายต่างหลายยี่ห้อก็ทำกันแต่เฮาเป็นออริจินอลต้นฉบับหลายคนก็ฮู้ก็ทราบเนาะดื่มกันเป็นประจำสำหรับกาแฟสูตรดั้งเดิมสลานาย5ดาวราคาก็บ่แพงเกินไปนะพี่น้องดื่มได้กินได้สูตรเฮดลินจือแดงก็เลยความนิยมเพราะว่าจะซอบนุ่มกว่ากระชายดำเพราะกระชายดำจะเข้มข้นไปน้อยนึงหลายคนชื่นชอบเรื่องพวกก็ต้องดื่มกระชายดำสูตรเฮดลินจือนี่ก็จะมีของผสมด้วยใบแปะกล้วยที่ดันหูจักรีสมุนไพรและก็ยังมีเจือคู่หลานหรือว่าปัญจขันดอกคำฟอยนะฮะก็แน่นอนนะทุกอย่างจะใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใช้ยาหวานทุกสูตรเลยสำหรับกาแฟสลานายทุกสูตรขอบคุณแรงใจนะที่ขอมาทาง0625962354เบอร์นี้ครับพิมพ์ลงไปแล้วก็เมมชื่อไปรายการดีเจนายคอฟฟี่เพื่อนดีจากกาแฟสลานายจะขึ้นไลน์ท่านก็สามารถขอเพลงได้ในไลน์เนาะชัดเจนกว่าเบอร์โทรหน้าใหม่ก็แล้วกัน0625962354เรามาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็อู้เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆและเรื่องราวของบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อลูกเครื่องรถยนต์และก็ที่ดินต้องบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจนะฮะฟังสปอร์ตนะเราจะมีเบอร์โทรให้ฟังเนอะนะครับตอนนี้ฟังเพลงม้วน

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสรนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลไฮกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามุทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านกาดไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมูวีพีหรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวบมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสอวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของจำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจเจ้าบ้านบ้านป่าไผ่หมู่เจ็ดเข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

ี่นะฮะมีความสุขนะครับ FC ทุกท่านมีรับฟังรายการกับการทำการทำงานกาแฟสักถ้วยนะฮะเพื่อความสดชื่นแล้วกับพี่กระเป๋ากาแฟมัจจยานะแต่อยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์บริโภคเสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมเสริมร่างกายเนาะกาแฟที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนอย.ถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นโอท็อปหรือว่าแชมเปี้ยน

เป็นกาแฟพรีเมียมเป็นการยืนยันเนาะว่ากาแฟทุกสูตรจากโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันทรักเฮาและแบรนด์ที่มาจากกาแฟสละนายสุดดั้งเดิมสุดกระชายดำ TFC ตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องให้ความวางใจในไว้วางใจและดื่มกันมาทั้งครอบครัวนี่ฮะสังเกตจากไหนครับจากการที่พี่น้องส่งฝากล้องเข้ามาลุ้นรางวัลแต่ละปีมาชิงโชคกันเขาทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ FC ที่ขอฟังเพลงก็จะอู้จะเอิญมาว่าซื้อที่หั่นซื้อที่นี่เนาะบางคนอยู่ภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็สั่งซื้อที่ตัวแทนหรือก็สั่งซื้อผ่านนะทางคอลเซ็นเตอร์ของเฮาหรือว่าสำนักงานของเฮาและทุกครั้งที่ไปออกงานพบปะพี่น้องในงานต่างๆของที่กระทรวงมหาดไทยจัดโอท็อประดับภูมิภาคต่างๆจังหวัดหรือระดับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครก็คืออินแพคเมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะด้วยงานต่างๆห้างร้านที่เป็นเจนเฮาเข้าไปสิบกว่าปีครับพบปะมีรักแฟนรายการตลอดทั้งลูกค้าที่แสนดีของเฮาเพราะว่ามิตรเพลงเนี่ยโหแผ่วภาคอีสานภาคใต้เป็นฟังจากแอปเนาะฟังจากทางอินเทอร์เน็ตฟังจากออนไลน์เนี่ยบางคนที่ชื่นชอบเพราะเป็นภาษากำเมืองเนาะดีเจเนี่ยดีเจอย่างก็ของดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนะครับบางคนก็ของ AM เราจะมีกาแฟนาย AM ออกสู่ตลาดแถวบางมุมนี่แหละฮะห้องใหญ่ได้ก็ได้ครับดีเจอยู่กับมิรับแฟนรายการมาหลายปีแล้วเนาะช่วงบ่ายๆอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกหนังต้องมันตึงแล้วมาตอนนี้ใส่กับข้าวที่ถูกใจเป็นนักหน่อยแม่มันเพราะมันหอมมันเลยทำงานนางตายย้อนแล้วครับได้กาแฟสักถ้วยหนึ่งหอมๆต้องยอมรับเนาะหลายคนบอกกาแฟสละนายเนี่ยทุกสูตรมันหอมคือหอมขึ้นฟุ้งกระจายทนมาได้นะนะเพิ่นชงกันในออฟฟิศมันหอมไปถึงในครัวในที่ทำงานหอมแต่หอมว่าสูตรสละนายสูตรดั้งเดิมสูตรออริจินอลโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับราคาก็บ่แพงผสมกระชายดำแล้มสูตรนึงก็สูตรเฮ็ดลินจือก็ผสมเฮ็ดลินจือทุกสูตรเฮาใช้ครีมจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลยาหวานสูตรแคลอรี่แล้วก็สูตรเขาเรียกว่าสูตรคอเลสเตอรอลสบายใจได้เนาะหมอบอกมาเฮ้กินน้ำตาลเนี่ยตอนนี้ท่านสบายใจได้โรงงานเขาผลิตอย่างพวกมีเสริมอาหารเสริมกาแฟหลายสูตรนะครับช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะดูแลสุขภาพกันตัวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมเซซามินงาดำช่วงนี้จัดโปรอยู่และหลายคนถามเรื่องพืชมงคลพญาจังหลวงนี่เป็นอย่างเป็นฮอร์โมนนะฮะหรือว่าเป็นสารสกัดเข้มข้นที่ใช้กับพืชผลทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับประหยัดรายจ่ายลดปุ๋ยลงไปอย่างโหน่าทึ่งเลยแต่ละปีเกษตรกรใช้มาเป็นเมื่อเป็นสิบปีเข้มข้นนะฮะสูตรผสมสลายเข้มข้นเลยสารพืชมงคลพญาจังหลวงนะขนาด1ลิตรและขนาด5ลิตรเราจัดโปรพิเศษนะฮะปลอดภัยด้วยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเนาะพืชมงคลพญาจังหลวงฉีดพ่นได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งเก้าทั้งรากได้หมดเลยนะครับแต่ไม่ต้องไปผสมกับฮอร์โมนที่ไหนแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในตัวพืชมงคลพญาจังหลวงของเฮามาแล้วราคาก็ประหยัดนะครับมีโปรตัวเนอร์สอบถามกันเข้ามาได้เกษตรกรใช้กระพักไม้นะพืชสวนครัวที่ดินที่ไหนในไร่ในสวนหรือเกษตรกรแบบโหลูกไร่นักๆนะมันใจกันนักซื้อกําเป็น 4-50 ลิตรใช้กันมาผลผลิตนี่เป็นที่พึงพอใจกับพืชมงคลพญาจังหลวงนะเมื่อก่อนเฮาซอมเอาผลิตแบรนด์ขึ้นเปิ้นเนาะตอนนี้มาเป็นแบรนด์ของเฮาเองนะครับพืชมงคลพญาจังหลวงสอบถามกันเข้ามาได้เอาอากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของพรรษาเนี่ยมันจะมีคึ้มๆฝนที่ไหนกับบางที่ก็ตกละซิๆบางที่ก็ยังมีบ้าๆคึ้มๆมืดๆน้อยดูแลสุขภาพกันตัวมีความสุขนะครับหลายคนก็ยังทยอยไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแสงสว่างนำทางนะครับมีความสุขนะฮะรับบุญกันเต็มที่ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆจากรายการของเราใจดีใจสบายNight Coffee รักคุณ

ัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน้

สิ่งเพลงเพราะเพราะจบลงไปส่วนมากก็จะเป็นการแนะนำของ FC ของแฟนคลับเนาะทั้งลายส่วนตัวและก็กลุ่มลายนะฮะของมิดเพลงซึ่งอยู่กับดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟคนนี้นะฮะมาเป็นระยะเวลาบางคนอยู่มาเป็น10ปีแล้วฮะเพราะว่าจัดหลายคลื่นเนาะผ่านมาแล้วก่อนเนาะนะฮะมิดเพลงกับหูจักในนามกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศนั่นแหละครับกาแฟที่ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การเชียงใหม่แบรนด์นะฮะและได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทย5ดาวรับประกันเนาะกาแฟฮาวอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือและโรบัสต้าภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้ง2ภาคข้อสำคัญเฮามันมีน้ำตาลทุกสูตรนะฮะเอาไปได้ใจน้ำตาลเลยแต่มันยังหวานเนาะเพราะว่าใช้ย่าหวานสกัด10กว่าปีแล้วครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำย่าหวานนะฮะเลยกลายเป็นศูนย์แคลอรี่ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะเพราะว่าหมอแฮมมันมีน้ำตาลนะแต่ตัวนี้มันมีน้ำตาลนะฮะแล้วข้อสำคัญเราไม่ได้ใช้ครีมที่เป็นไขมันทรานทั่วไปเขาได้รับรางวัลเนาะเป็นสินค้าปลอดภัยเพราะใช้ครีมสกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์นะต่อสุขภาพหลายสูตรทุกสูตรของโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันทลักษ์เราพี่น้องสบายใจได้กับบทเพลงที่ขอขึ้นมานะฮะส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งไปส่วนนักเนาะลูกกรุงมันเมินมีสตริงพ่องเพื่อชีวิตพ่องก็ดีเจนายกาแฟนายคอฟฟี่นะก็พยายามตัวใจมิดเพลงเพราะว่าพ่อแม่ๆพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆพ่อมีหลายวัยเหลือเกินที่ส่งไลน์เข้ามาถึงกลุ่มบางคนทำงานส่วนตัวบางคนเป็นโหถึงสถาปนิกบางคนเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบบางคนตัดเสื้อผ้าเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นคนเดียวบางคนเป็นกลุ่มสวบอกฟังถึงวันเลยนะตั้งแต่เวลาที่เริ่มดำเนินรายการออกรายการก็ฟังแล้วจนเพราะหมดเวลาแต่ละคืนนี่เราเวลาอาจจะไปตรงกันเนาะขอบคุณเนี้ยที่โทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เบอร์0625962354มีประกาศกระจดไว้นะฮะท่านโทรเบอร์เนี้ยครับอาจจะปฏิทินหน้าไมค์อาทิตย์หลังไมค์ก็ได้เนาะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปเลยเพิ่มไลน์ก็จะขึ้นไลน์เข้ามาทักทายส่วนมากก็จะเล่นเพลงตังที่ขอกับตังไลน์เพราะว่ามันได้อ่านถึงวันน่ะแต่ขอวันนี้อาจจะได้ฟังพรุ่งนี้เนาะสเตียวมันบัตตันดีเจบัตตันตั้งเพลงไว้อาเป็นความสุขของไม่เพลงบอกฟังอยู่เนี่ยขอเป็นวันพุธนะขอเป็นวันจันทร์บางคนขอเป็นวันการบางคนขอเป็นวันอาทิตย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การสนับสนุนของบริษัทเมตามันนี่ชื่อก็บอกแล้วมันนี่ก็คือเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์รถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินมาเต้าบัตตันกระดกกระใจปรึกษาเขาได้ทุกสาขาเพราะสปอร์ตจะบอกตลอดแล้วก็เฮาก็จะให้เบอร์โทรไปเนาะสำหรับเมตามันนี่เงินทันใจพนักงานทุกสาขาใจดีครับนะเข้าไปแอลไปดื่มน้ำไปอู้ไปคุยกันก่อนเอารถไปดูเอาทะเบียนไปดูหรือว่าเอาเอกสารไปดูมันอย่างนี้นะอู้บันไดตอนนี้มีสาขาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สาขาจังหวัดลำพูนโอ้เป็น10กว่าสาขาแล้วครับแต่ลำเภอเนาะเฮาจะบอกให้หลายคนหลายท่านถามมาเรื่องกาแฟนายบัดดี้เนี่ยเป็นไงมันเข้มข้นอย่างไรไม่เป็นสุดพอใจมันเข้มข้นพอใจเพิ่นมาเข้มนายบัดดี้นี่11 in 1มี11อย่างใน1กล่องใน1 2เนี่ยจะมีนะครับนายบัดดี้นี่สุดพอใจนี่เข้มแข็งนี่มันจะเรียกว่ามันเข้มข้นดนใจจะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือเฮานะครับแล้วเฮาใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลเหมือนกันใช้ยาหวานแทนน้ำตาลสูตรแคลอรี่ข้อสำคัญมันมีถังเช่าถังเช่านี่เชื่อกันว่าเป็นยายุวัฒนะของฮ่องเต้โอสมัยก่อนเนาะกิโลหลายแสนนะฮะอยู่ในกาแฟแนบดีและมีส่วนผสมของกระชายดำเป็นราชาสมุนไพรถึงหมู่ตรงมวลนอกจากนั้นยังมีเฮดลินจือนะเรียกว่าสปอร์เฮดลินจือแดงและมีส่วนผสมของเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นี่เนาะนอกจากนั้นยังมีใบมอนนะฮะผสมอยู่ด้วยแล้วก็ใบแปะกล้วยนอกจากนั้นยังมีเก่ากี้นะแล้วก็เบต้ากลูแคนจากดินแดนญี่ปุ่นเนี่ยครับนายบัดดี้เลยเป็นกาแฟที่ได้โอท็อป5ดาวระดับประเทศแถมสูตรหนึ่ง
แต่ราคาก็จะแตกต่างกันถึงสูตรดั้งเดิมสละไนสูตรกระชายดำหรือว่าสูตรเฮลินจือเลือกเอาเนาะหลายคนบอกเอาไหนบดีป่อมันดีกว่าแม่มันซื้อแล้วป่อมันก็ซื้อเป็นของขวัญแม่มันกะนายบดีเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่กล่องจะเป็นสีชมพูซองจะเป็นสีชมพูนะครับของประของสูตรประจายนี่เข้มข้นนี่ก็คือกล่องสีดำทองซองสีทองจำไว้นะครับถ้าของสุภาพสตรีนี่กล่องสีชมพูอ่อนหวานนะซองก็เป็นชมพูแต่มีเสาสี่อย่างใน1 2เนี่ย1 2 4อย่างนะฮะจะมีตั้งแต่คอลลาเจนนะเข้าไรเบอร์รี่นะครับมีหญ้าหวานตัวมันมีน้ำตาลนะแล้วก็ใช้ครีมมะพร้าวตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับจะมีส่วนผสมที่มีนะสำคัญถึงเซาซีตัวอันนั้นสุดสุภาพสตรีราคาเดียวกันเอาค่ากันก็ได้นะวันนี้มาอู้เรื่องราวของนายบัดดี้ทั้งสองสูตรนะครับสำหรับกาแฟดำนะฮะแฮมสกรรมนึ่งเราจะไปอู้เรื่องกาแฟดำสองสูตรเนาะสูตรไนโกกับครูนายมีกาแฟดำสองสูตรมันแตกต่างกันจะได้นะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงที่ FC เนาะพิมพ์เข้ามาแล้วทักเข้ามาทางไลน์ฟังอยู่เนี่ยดีเจทุกเสียงทุกสายนะฮะเวลาดีๆอย่างนี้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังชัดที่ไหนก็ฟังขึ้นนั้นหลายซ้อหาเพราะมีหลายขึ้นเนาะนะครับบทเพลงม่วนๆกันก่อนนะจากทีมงานนายบัดดี้นะแล้วก็เพื่อนดีจากกาแฟสระนายกับดีเจนายกาแฟหรือว่านายคอฟฟี่เพื่อนดีจากคุณเชิญรับฟังครับ

0: บ้านก็
1: อยู่กะ
0: ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: เพราะรายการกาแฟสลานายเนี่ยล่ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมจะน
3: กาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาสไปรูรีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย

5ดาวระดับประเทศเขาได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีชดเชียงใหม่และการเชียงใหม่แบรนด์มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ18ปีแห่งความเชื่อมั่นครับของคุณลูกค้าที่แสนจะน่ารักของเขาเนาะหลายคนหลายท่านดื่มกันมาทั้งครอบครัวเลยนะฮะจะสังเกตได้ตอนที่สิ้นปีแต่ละปีก็ทั้งคุณลูกค้าที่แสนดีนะครับแฟนคลับ FC ต่างๆได้ส่งผลิตภัณฑ์ฝากล่องเข้ามาที่สำนักงานของเราเพื่อมาลุ้นรางวัลชิงรางวัลกันม้วนๆในของทุกๆปีหลายคนได้ทันนะฮะได้เสื้อสระในไปใส่ฟรีได้เครื่องเล่น MP3 นะฮะหรือว่าได้วิทยุรุ่นใหม่เนาะที่สามารถเล่นแฟลชไดร์ได้ด้วยมีร่มนะฮะสำหรับพี่น้องที่บอกว่าแดดฮ้อนไปสวนไปให้มีร่มมีจ้องให้ตัวฝนตกก็ยังอยู่ได้สบายและข้อดีกว่านั้นบางคนได้ดื่มกาแฟครบทุกสูตรเลยฝากล่องนะครับจะไปทิ้งไปขว้างเนาะเก็บไว้ฉีกเฉพาะฝากล่องด้านบนอย่างเดียวเนี่ยมาดีอยู่ตรงข้างนะฮะมาเป็นกล่องหนึ่ง4-5อันนี้ผิดกติกา1กล่องต่อ1ฝาแต่ท่านสามารถส่งมาได้10ฝาซาฝาก็ได้ยิ่งส่งนักมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนักบางคนได้แล้วก็ได้แหมเนื่องจากว่าเป็นส่งมานักลุ้นกันทุกปีนะฮะกับฝากล่องกาแฟของทุกสุดโรงงานของวิสาหกิจชุมชนของปันธระเขานะเน้นฝากล่องนะครับในแก้วกาแฟใบนี้กาแฟซาลานายสูตรออริจินอลหลายคนกินหลายคนดื่มกันทุกอกทุกใจกลิ่นหอมหอมนะฮะชงกาแฟสำนักงานนี้ฟุ้งกันทั้งหมู่ทั้งมวลเลยบอกโอ้โหกาแฟอย่างมาหอมเต้ว่า

นึ่งซองสดชื่นนะกระพี้กระเป๋าแน่นอนกาแฟปัจจัยาแต่ดันได้รับประโยชน์ชนะได้รับประโยชน์สูงสุดจากส่วนผสมที่ลงตัวของกระชายดำราชาของสมุนไพรดึงหมูดึงมวลประโยชน์คือต้องเป็นกระชายดำมีไฟเบอร์สำหรับหลายคนบอกโอ้เขาถ่ายดีมีไฟเบอร์ด้วยเนาะหลายคนก็มีปัญหาท้องผูกนะฮะเขามีไฟเบอร์มีธัญพืชโอ้หลายคนบอกโอ้ผิวสายอ่องต้องได้มันมีธัญพืชเข้าโอ๊ตเข้ากล้องเข้าสาลีเข้าไรเบอร์รี่แล้วเข้าสังหยดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามีส่วนผสมของสาลายสไปรูลิน่าวิตามินบีโอ้ยอย่าว่าแล้วกินแล้วชื่นดิมันมีสาลายสไปรูลิน่าข้อสำคัญตัวนี้นะฮะเฮาใช้ครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวสูนโคเลสเตอรอลนะฮะไม่มีไขมันทรานโอ้ยกับเบาหวานความดันกินได้ก็ได้กะหมอบอกว่าเป็นความดันเบาหวานเมื่อกินกาแฟนั้นมันทีอินวันและยิ่งกาแฟของเฮาใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดสูนแคลอรี่มาเกี่ยวกับความดันแล้วฮะเพราะว่าตัวนี้มันมีน้ำตาลกาแฟสารนายสูตรดั้งเดิมออริจินอล18ปีครับไปอยู่ที่ไหนมาได้ยินมาโหเนาะเพราะมันเป็นโอท็อปเอามาได้จ้างโฆษณามาได้จ้างดารามาได้จ้างพรีเซนเตอร์ดังๆเหมือนเปิ้ลนะเอาจากใช่ดีบอกต่อพี่น้องหลายคนหลายท่านสำนักงานหลายที่หลายตั้งกินกันดื่มกันสังเกตพระสงฆ์คนเจ้านะฮะก็เพิ่นจะได้รับจากการโรงทานหรือว่าจะเป็นสังฆพันธ์สังฆทานเพิ่นจะมักอยากกาแฟสารนายใส่ไปเพราะว่าเป็นสุดเจเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมะหรือว่าบางคนเพิ่นกินเจกินได้ก็ได้กะเพราะมันใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับสุดเจครับกาแฟสารนายไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมกระชายดำมีโครเมียมฟิโคลีเนตตัวนะครับนอกจากนั้นมีสูตรเฮลินจือเฮลินจือนี่รูปแบบก็จะเป็นแพ็คเป็นห่อเฮลินจือนี่มีส่วนผสมของตั้งแต่เฮลินจือสปอร์เฮลินจือแดงกิโลหลายหมื่นนะฮะสปอร์นะฮะแล้วก็ยังมีแปะกล้วยเฉียวคู่หลานนะครับหลายคนโอ้โหเขาทานดีกันใช้ทานยาพืชเหมือนกันนะตัวนี้ข้อสำคัญตัวนี้นะครับเอาใช้ยาหวานศูนย์แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลศูนย์โคเลสเตอรอลใช้ครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวนะครับหลายคนซับมาหน่อยหนึ่งไม่อยากจะเข้มแล้วไปก็ดื่มกระทานกาแฟสารนายสูตรเฮดลิ้นจือแดงหลายคนบอกเออเข้มข้นโดนใจนี่ก็ต้องเอาสูตรกระชายดำเพราะกระชายดำนี่หลายคนบอกโอ้กี่แล้วติดใจมันกล่อมกล่อมอย่างลุงใจแสมบ้านแล้วก็สำคัญครับตัวนี้เฮาเป็นสูตรเจทั้งสองสูตรไปคืนได้บ้างนะครับทั้งครอบครัวอีพ่ออีแม่เนาะซื้อไปฝากเพื่อนใดนะครับเขาจะมีตั้งแต่สูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้านะฮะครูนายนี่เป็นกาแฟดำเหมือนกันนะครับแต่มันมีครีมมันมีน้ำตาลมันมีสมุนไพรอันนี้เป็นอาราบิก้าอย่างเดียวนะครับห่อหนึ่งมี32ซองโอ้เยอะแยะเลยกินได้เดือนกับ1วันถ้าเดือนไหนมี30กินได้เดือนกับ1วันนะฮะใส่ไป32ซองเต็มที่นะครับราคาก็มาแพงครับเนาะถ้าหลายคนจะชอบเข้มข้นกว่านั้นและมีสมุนไพรนั่นต้องเป็นนายโกเพราะได้รับรางวัลสินค้านอกจากได้เป็นโอท็อประดับประเทศแล้วได้พรีเมียมด้วยตัวนี้จะมีส่วนผสมของทางเช่ากระชายดำข้อสำคัญมีผู้ข่าวหรือข่าวตองนั่นเองหลายคนช่วงโควิดสหาข่าวตองกันไปทุกปัญญาเนี่ยบอกว่าไปกับลาบไปหมดเนี่ยเราได้สกัดจากใบผู้ข่าวหรือข่าวตองมาอยู่ในกาแฟนายโกแบล็กคอฟฟี่เป็นกาแฟดำมีส่วนผสมของเชื้อกุหลาบตัวนะครับชอบดำๆนี้มี2สูตรนะฮะมีนายโกสมุนไพรแล้วก็ครูนายแบล็กคอฟฟี่แต่นายโกนี่มันจะมีกล่องหนึ่งมี18ซองนะนอกจากว่ามีสมุนไพรที่มีประโยชน์เยอะแยะแต่สูตรครูนายนี่เป็นกาแฟดำล้วนๆเลยมี32ซองหลายคนไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำหวานนอนหรือว่านมกันคนเดียวนะฮะอยากดื่มจะทานสูตรไหนทักมาเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็ทักทายกับกาแฟสารนายสูตรดั้งเดิมออริจินอล

เซซามินเซซามินสันสกัดจากงาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลางายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางสองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ช่วงนี้อากาศมันก็ไม่แน่นอนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงบางวันก็มืดสลุ่มบางวันก็มาแล้วฮะซีซีก็มันเป็นช่วงหน้าฝนหน้าของเปิ่นเนาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยฮะก็มากี่วันแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพกันตัวและคนทำการทำงานไปเอิญเข้ามาหลายเข้ามาดีเจไหวแล้วเนอะขอใส่กาแฟสักถ้วยกันเถอะดีเจก็ถามวันนี้กาแฟยังฮะเปิ่นก็บอกว่ามียังไนโก้กาแฟดำหลายคนชอบแบล็คกาแฟกาแฟดำของไนโก้เพราะมีสมุนไพรถังเช่ากระชายดำแล้วก็ผู้ขาวหรือขาวตองหลายคนบอกไปเติมน้ำตาลน้ำมันแล้วแต่เนี่ยไปเติมนมจืดแล้วแต่เพราะว่าสูตรนี้ไม่มีครีมไม่มีนมไม่มีน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นแต่มีสมุนไพรไนโก้แบล็คกาแฟครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะกล่องจาก400ซาวเหลือเพียง350บาทซื้อ2กล่องฟรีค่าขนส่งนะฮะแต่ถ้ามีโปรดีๆก็คือ4กล่องเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทนะฮะ 1,000 กับ50บาทเนาะเพราะว่าจัดโปรอยู่แล้วไนโก้กาแฟดำแต่หลายคนบอกออริจินอลนะคะสูตรสลานายหลายคนเพราะว่าราคากับสมน้ำสมเนื้อบ่แปลงแต่ใดก็ดื่มกันมาเป็น10ปีแล้วเนาะทุกครอบครัวบอกว่าหอมคือหอมพื้นได้ละกาแฟสลานายสูตรกระชายดำเนาะเป็นสูตรเจโดยร้านเจก็มีขายและก็สูตรเฮลินจือแดงเพราะมีผสมของใบแปะกล้วยเนาะดอกคำฝอยเจียวคู่หลานนะครับข้อสำคัญเราใช้ครีมน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานสูตรคอเลสเตอรอลนะฮะสูตรแคลอรี่นะฮะสำหรับ2สูตรสูตรกระชายดำดั้งเดิมและก็สูตรเฮดลินจีแดงสอบถามได้นะครับโทรมาที่เบอร์โทรที่ฮือกันตลอดนะ0625962354 0625962354สปอตโฆษณาเป็นช่วงเนาะลุงใจก็จะบอกไว้สละนายทั้งสองสูตรควันใจของ FC ควันใจของแฟนรายการเนาะสังกะแปงขายที่ร้านดีเจนกเล็กอะตัวแทนใหญ่เลยนกเล็กนี่ใจดีมีถึงแจกถึงแถมดีเจนกเล็กนะสินค้ามีคุณภาพตั้งแต่นายบัดดี้นายโกเนาะมีขายถึงแม้กระทั่งเซซามินงาดำหอก็มีขายที่ดีเจนกเล็กนะทั้งเช่าแคปซูลนะและกาแฟสละนายนายบัดดี้ทางเช่าแล้วก็ไนโก้มีขายที่ดีเจนุ๊กเล็กนะฮะสันกำแพงรายการดีเจนุ๊กเล็กก็ FC นักเลยเนาะเขาเป็นโรงงานรับ OEM โรงงานกาแฟและเสริมอาหารระดับ5ดาวได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่และก็ได้รับรางวัลเชียงใหม่แบรนด์เป็นสินค้าได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเขาเป็นโอท็อปนะฮะก็มรณาสาธุด้วยหลายคนร่วมทำบุญ FC ด้วยตัวแทนโมบายนับบุญกันทั่วหน้าเนาะมีบุญทุกอย่างไม่ว่าจะงานฮงตานนะฮะงานวัดงานวาต่างๆตั้งแต่ส่งน้ำพระธาตุงานอุสมผสมบทงานบวชนี่นะงานเป็กไม่ว่าจะเป็นงานปอยนะฮะต่างๆแล้วก็แห่ถวายเทียนพรรษาเนี่ยนะกาแฟสารนายนี่โอ้มีส่วนร่วมนะได้นำไปร่วมทำบุญฮงตานหลายที่หลายต่างบุญสาธุนะครับวิสาหกิจชุมชนของปันทรักเฮายังรับ OEM OEM นี่คือรับผลิตหลายคนนะฮะอยากจะทำธุรกิจมันโอ้โหอย่าทำอย่างกึดบ่ออกอ่ะแปลงไส้อั่วกะอย่าแปลงชิ้นทอดกะเพิ่นก็แปลงกันหมดอ่ะเนาะมันต้องสดๆเนาะถ้านี่ได้ดีอ่ะนะฮะทำกับข้าวไปขายเพิ่นดีกว่าอีเนาะตอนนี้เพิ่นดังแล้วนะกับข้าวนะครับที่หลายคนติดต่อติดตามทำTikTok หรือเพจเนี่ยจะให้กับข้าว10บาทอย่างแล้วก๋วยเตี๋ยว10บาทเฮาเนี่ยมันได้ป่ะเนี่ยปูตื่นตั้งแต่จะมาได้ทําเด้อเพราะค่าเช่าเห็นมั้ยฮะเนาะค่าเช่าที่อย่าไปลืมค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานเมียคนเดียวก็บ่ได้ต้องมีเพิ่นลูกน้องอันนั้นใส่ปานปัญญาแล้วปัญญาได้นะครับก็มานะฮะผลิตกาแฟเฮาแล้วผลิตเฮามีเงินมานักนะ
นะบอกว่าจัดได้เงินมาถึงแสนทำได้ก็ได้ก่ะเฮาจัดขอจดแจ้งอย.ขอให้เรียบร้อยเนาะท่านสามารถมีแบรนด์สร้างรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านได้หลายคนทำมาแล้วโรงงานรับผลิตฮะทั่วราชอาณาจักรเจ้าสูตรไหนที่มีอย.ที่เฮาขอเฮ้อถูกต้องตามกฎหมายท่านยังได้สูตรไหนกาแฟสุขภาพอย่างใดติดต่อมานะครับเฮารับผลิตเนาะก็แล้วแต่ว่าท่านจะเอาสูตรไหนและเสริมอาหารนะฮะเสริมอยากจะได้กระชังขาวกระชายดำอยากจะได้ถังเช่าสาลายหรืออยากจะได้ซีซามินโรงงานเฮาเป็นโรงงานเสริมอาหารทานเสริมรับผลิตเลยนะฮะราคามาแพงครับคงมาบูดมาเน่าเนาะแต่อ่อนมาเดียวเขาเก่งเนี่ยไปขายทั้งออนไลน์ไปขายทั้ง TikTok ทั้งเพจเขา Facebook เนี่ยเขาเนี่ยได้หมดร้อนมาเดียว AI ช่วยได้จัดหนักนะฮะฉะนั้นโทรมาสอบถามมาก่อนสำหรับวิสาหกิจชุมชนปันทละเขารับผลิตสินค้ารับผลิตกาแฟนะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีด็อกเตอร์มีเภสัชให้คำปรึกษาจะสุดไหนนะกาขายของมะบุดมะเน่าเนาะเก็บไว้ได้เป็นปี2ปีนะฮะกาแฟสะละนายตอนนี้ฟังเพลงกันก่อนครับ

เมตตามันนี่เงินทันใจเมตตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร099379 4461 099 379 4461 หรือ099 379 4451 มิตรคู่ใจเมตตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

อยู่ที่ไหนพ่องนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดสปอร์ตเนาะเกี่ยวกับเบอร์โทรเตรียมจดไว้กันเลยกันสำหรับหลายท่านหลายคนที่ต้องการจะนำรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้กระทั่งที่ดินที่บ้านอยากจะไปจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์โยกย้ายจากที่เก่ามาที่ใหม่ที่บริษัทเมตามานิวแห่งนี้นะครับเดี๋ยวสอบถามไปนะถ้าจดเบอร์โทรได้นะครับเพราะว่าเราจะเปิดเป็นช่วงเนาะสปอร์ตบริษัทเมตามันนี่สนับสนุนให้รายการเพลงม่วนๆจากกาแฟสลาไนสุดดั้งเดิมออริจินอลนะครับช่วงนี้หลายคนก็ถามมาเออเพิ่งเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่กันนะฮะก็ชั่วคราวเพราะว่ากล่องมันหมดเนาะขายดิบขายดีกล่องหมดโรงงานโรงพิมพ์ผลิตยามาตันเตื้อเนาะก็ FC หรือมิตรเพียงบอกมาเป็นยังเอากล่องแทนมาก่อนเราเขียนใบสติกเกอร์สอดใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องของกาแฟสลันไนนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่สาขาสำนักงานใหญ่เชียงใหม่อยู่ใกล้ๆกรุสภาทางจะไปดอยสะเก็ดบริเวณตลาดสามแยกเลยไปน้อยเดียวทางจะไปดอยสะเก็ดสังเกตซ้ายมือตึกสีนะฮะสีว่าสีม่วงเนาะสูงๆสองสามชั้นนั่นแหละจะเขียนบริษัทเมตามันนี่ไปปรึกษาหารือกันที่ฮันได้เนาะหรือถ้าเลยไปดอยสะเก็ดก็ได้อยู่ใกล้ดอยสะเก็ดต่างจะขึ้นพระธาตุดอยสะเก็ดนั่นน่ะสำนักงานอยู่ห้องแถวที่ฮันถ้าสุดไปถึงอำเภอแม่ออนก็อยู่ที่อำเภอแม่งอนหาง่ายแม่ออนหาง่ายนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานสินเชื่อนะต้อนรับท่านไปกินน้ำผีแท้ไปปรึกษากันกันนะกับอกกับใจยังใดมาเต้าประตันยังใดบอกกล่าวกันถ้ามาตังในเมืองตังเจ็ดยอดนะฮะถนนเจ็ดยอดนี้ก็ใกล้ๆกันถึงเอาตรงข้ามอ่ะนะปริวะโรงเรียนรามบริลักษ์เจ็ดยอดเนาะอำเภอเมืองอยู่ที่ที่หนึ่งถ้าไปที่แม่โจ้สันทรายก็จะอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับแม่โจ้สันทรายหรือว่าสันทรายวิทยาคมนะครับถ้าพี่น้องมาตังสันกับแปลงก็จะอยู่ถนนสายไปวัดแจ้ช้างหรือใกล้สำนักงานดีเจนกเล็กขวัญใจของพี่น้องเนี่ยที่ขายกาแฟสลาไนในบัดดี้ในโกหรือว่าเซซามินสลาไนมีขายที่ฮั่นหมดในบัดดี้ในโกเนาะกับบริษัทเมตามันนี่มีห้องแถวฝั่งทิศตะวันออกเนาะต่างจะไปแช่ช้างนะอำเภอสังกะแปงนะครับถ้าไปแม่ริมก็อยู่ที่ปะติ้วนะใกล้จะเข้าไปที่อำเภอแม่ริมนะฮะซ้ายมือเหมือนกันสำนักงานอยู่ที่อำเภอแม่ริมถ้ามาที่อำเภอสะบะตองก็ตรงข้ามกันถึงคลินิกหมอยุภาตลาดมัจจำลงบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์ที่ดินมีที่หันเนาะเชียงใหม่เอาแค่นี้ก่อนสอบถามก็เดี๋ยวสปอร์ตขึ้นมาเบอร์โทรบอกเนื้อเกียมประกาศไว้จดไว้กับอะไรกันปุ้นครับถ้าหากว่าพี่น้องอยู่ละปูนนะละปูนก็จะอยู่ที่อำเภอป่าซางหาง่ายครับไปอำเภอป่าซางกับถนนสายอำเภอป่าซางนี่แหละจากป่าซางแล้วก็มาที่นิคมอุตสาหกรรมเรียกว่าตลาดอินทรเนาะทางจะไปทางบ้านแจ่มบ้านมาไปทางนี้ได้เนาะนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายทางนี้นะครับบริษัทเมตามันนี่สำหรับจังหวัดละปูนเอาไปไว้ทุกสาขาปรึกษาหารือกันเข้าไปกินน้ำกินท่ามาอู้เอาไปทะเบียนไปด้วยกันทั้งยิ่งดีโอ้ทะเบียนไม่ได้มาสักคำไม่ได้ถ่ายมาสักคำติดอยู่ที่ฮันที่นี่อยากจะเบาบางลงไปอยากจะรีไฟแนนซ์เอาเงินมาแจ้งสักหน่อยเนาะแล้วก็ก็ค่อยผ่อนไปได้กันปรึกษาพนักงานเขาได้ผู้จัดการเขาใจดีครับบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์บอกฟังจากที่ไหนหูที่ไหนบอกด้วยฝากฟังดีเจนายกาแฟนายกาแฟจากกาแฟสลันไนสุดดั้งเดิมไปแล้วดีเจอย่างมาอู้หน่อยแต่ว่าแล้วก็ขอฟังเพลงขอฟังเพลงกันเนอร์นะ FC และหลายคนโทรมาถ้าเบอร์ขอเพลงเบอร์นี้ครับ0625962354 0625962354สปอร์ตกาแฟสลาไนลุงใจก็จะบอกเบอร์เนี้ยนะครับที่คณะข้อตอนหลายคนหลายท่านบอกฟังหลายสถานีแต่ละที่มัน
บางครั้งก็บ่ายสองโมงกับประมาณ5นาทีนี้10นาทีนี้ได้ฟังแล้วเนาะสปอตต้นชั่วโมงแต่ละที่มาเท่ากันบางที่ก็ฟังได้ถึงปุ่นนะครับ5โมงเย็นนะครับยาวไปเลยพี่น้องฟังได้ทั่วกันนะฮะต่างๆอำเภอต่างจังหวัดลำปางเพิ่งกับมีที่ฟังเนาะน่านนะฮะเพราะว่าเฮาออนแอร์ไปหลายที่หลายต่างแล้วก็ที่อำเภอลีพี่น้องก็ฟังที่ลีมีสุขกันตลอดเลยขอบคุณนักนักไอเอฟซีแฟนเพลงอะไรกันที่ไปได้ทักไปได้ทายกันดีก็สุมาไปกันด้วยแม่โจ้สันทรายสังกับแปลงโดยสเกตแม่อ่อนส่วนมากก็จะฟังกันที่แล้วก็ตั้งรถสุเทพหรือว่าถนนสุเทพเนาะเมืองเชียงใหม่ก็จะฟังกันที่ 90.50 เชียงใหม่บางงานหรือว่า 92.75 วิวบันเขินนะครับขอบคุณหลายที่หลายต่างสลับมิดเพลง FC โทรเข้ามาขอฟังเพลงกันนักกระแตเลยชื่นชอบเพลงแบบไหนก็จัดให้มีความสุขกันนะครับช่วงที่ทำงานบางคนก็บอกทำงานทั้งวันเลยบางคนก็บอกว่าวันนี้วันจันทร์ยังทำงานถึงปุ๊บวันเสาร์ว่าที่ถึงจะได้ฟังรายการนี้เขาออกทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์กาแฟสารนายสุดดั้งเดิมฝากไว้ตัวนะครับฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะมีความสุขกับการฟังเพลงม้วนๆเชิญรับฟังครับ

ที่มิรับฟังรายการ FC คือเกียรติแนะนำเข้ามานะฮะเราก็จะทางหน้าใหม่หลังใหม่หรือว่าทางไลน์หลายคนก็จะแอดไลน์เข้ามาที่0625962354 0625962354เบอร์นี้เนาะสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอฟังเพลงกันได้นะฮะเจอจัดออกวันอย่างก็บอกมาก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะมีเพลงบางคนบอกว่าทำงานที่ออฟฟิศที่สำนักงานช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนอะเสาร์ติดปิกไปบ้านที่จังหวัดนะฮะก็ไม่ได้ฟังหน้าใหม่แต่ก็จะฟังทางลิงก์หรือว่าทางแอปมือถือก็ฟังได้กันจริงๆแล้วฟังกันได้ตลอดเนาะมีฮะลูกทุ่งลูกกรุงก็มีพ้องเพราะบางเพลงนี่นักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงลูกกรุงมาร้องบางครั้งนักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงสตริงมาร้องอย่างทรายกับทะเลเนาะต้นฉบับก็จะเป็นของนันทิดาเนาะตายอรไทยก็มาร้องในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งกับไพเราะฉะนั้นประเดี๋ยวนี้จะแยกแยะไปได้ถ้ามิดเพลง FC ขอเพลงมาระบุน้อยนึงว่าอยากฟังคันใดฮ้องอย่าก่อนจะชัดเจนถ้าบอกว่าทรายกับทะเลบางครั้งแอดมินอาจจะเปิดของนันทิดาเนอะบางครั้งก็เปิดของตายอรไทยเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันนะฮะว่ายุคนี้มันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยถ้าสมัยแต่ก่อนฮู้กะถ้าจะลูกทุ่งมาเก่านี่เพิ่นขอแล้วสุรพลสมบัติเจริญฮู้ละเป็นลูกทุ่ง ใช่เมืองสิงห์แมนซิตี้ไลออนนี่ฮู้ละเป็นลูกทุ่งประเด็นนี้มันมาได้แล้วฮะก๊อตฮ้องเนี่ยบางครั้งก๊อตนี่ฮ้องกับไก่เป็นลูกกรุงก็มีนะเป็นสตริงก็มีต้องมีความเข้าใจเนาะกับบทเพลงก็ได้ครับบางครั้งก็มีเพื่อชีวิตสตริงพ้องหล่นเข้ามาพระตัวใจ FC มิตรเพลงอย่างมีความสุขกันแล้วครับกับรายการเพลงของใจดีใจสบายใน Coffee รักคุณดีเจคนนี้ครับจากกาแฟสะละนายสุดดังเดิมสิบกว่าปีแล้วนะหลายคนหลายท่านบ่เคยรู้จักกาแฟสะละนายสุดกระชายดำกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศและกาแฟสะละนายสุดเฮ็ดลินจือสปอร์นะฮะของเฮ็ดลินจือแดงที่ไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยหญ้าหวานสกัดสุนแคลอรี่และใจครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสุนโคเลสเตอรอลเป็นสุดเจกลมกล่อมหอมแน่ๆนี่แหละคนละถามว่าหลายคนถามมาไอ้ยังมีแผ่วปุ๋ยพุ่นไงจริงๆไม่ใช่ปุ๋ยนะสารสกัดเข้มข้นนะพืชมงคลพญาจังหลวงพืชมงคลพญาช้างหลวงเป็นฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่ปุ๋ยนะฮะเป็นฮอร์โมนที่มาแรงที่ปกแซงทางโค้งกันมาตลอดเพราะว่าเฮาผลิตมา10กว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนนี้เฮาบ่ได้ใส่ชื่อพืชมงคลพญาช้างหลวงเพราะว่าเฮาทําส่งบริษัทเนาะละใจกันมาโดยพี่น้องทั้งลี้ทั้งลำปางเมืองฝางทั้งปุ้นนะครับโดยสเก็ตบ้านเฮาแล้วก็ทั้งเสมิงชดไปถึงเปล่าพึ่งใช้กันมาตลอดเลยพืชมงคลพญาช้างหลวงชนิดน้ำเข้มข้นสารสกัดนะฮะหรือว่าฮอร์โมนถ้าใช้พืชมงคลพญาช้างหลวงแล้วจะใช้ฮอร์โมนอยู่ก่อนมันจำเป็นครับของเรามีครบหมดแล้วผสมสาหร่ายสไปรูลินาซ้ำ10กว่าปีแล้วพี่น้องโอ้โหมันยืนยาวเกษตรกรตั้งนครสวรรค์ใช้หน้าไทรทนีกาแฟประเภทที่เฮาสำงามเนี่ยไปกันมาเป็น10ปีเพิ่นใช้กันต่อเนื่องครับใช้กันมาตลอดณบัดนี้ก็ใช้กันอยู่นะฮะชนิด1ลิตรกับ5ลิตรเฮามีแถมด้วยนะนะฮะตอนนี้เฮาจัดโปรพิเศษก็ได้จัดโปรที่บอกว่าคือ FC หรือมิตรเพลงที่อยากจะใช้แบบตัวน้อยๆเอาไปฉีดพ่นทางใบทางพุ่มทางดินได้หมดเลยนะเว้นระยะสีฉีดกันก็ประมาณแล้วแต่ว่าบางคนก็4วันบางคนก็อาทิตย์1บางคนก็10วันนะฮะแล้วแต่พืชเนาะมีความต้องการแล้วแค่ไหนพืชฉีดตอนเช้าตอนเย็นตอนเด่นฮ้อนๆนี่ก็เพิ่งมาฉีดกันต้องแยกแยะฮะแต่จะฉีดผลสารจับใบก็ต้องแยกแยะกันแต่ผสมแล้วก็กับฆ่าเชื้อราหรือว่าจะฆ่าแมลงนั้นได้ครับ
แล้วปุ๋ยเม็ดใจอยู่ก็มันเป็นธรรมดาพืชต้องการปุ๋ยบางครั้งเนาะ NPK นะก็สำคัญนะครับแต่ในของเฮาเนี่ยจะทำให้ท่านลดการใช้ปุ๋ยลงเยอะนะฮะจนสุดท้ายนี่คนที่ใจมา 3-4 ปีนี่บอกว่าโอ้โหปุ๋ยแทบจะไม่ที่ใจเลยไม่อย่างมาผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจเลยเพื่อตาดอกได้เลยนะตัวนี้สุดยอดยืดช่อเนาะเหมาะกับแต่อย่างลำไยต้นมะม่วงข้าวพืชผลการเกษตรคู่อย่างเอาเป็นว่าพืชมงคลพญาจังหลวงครบเลยนะฮะฉีดพ่นได้หมดเลยทางใบทางพุ่มนะทางรากทางที่พี่น้องเกษตรกรเคยใช้ควบคู่กับปุ๋ยยายังได้ก็ได้อยู่แต่จะลดการใช้ปุ๋ยลงแน่นอนนะฮะสอบถามราคามาเพราะตอนนี้เฮามีโปรดีๆขึ้นด้วยเนาะข้อสำคัญนะครับโรงงานของวิสาหกิจชุมชนเฮาสังกัดสำนักงานเกษตรเฮามีที่มาที่ไปสตอรี่เฮามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรและรับ OEM OEM คือรับผลิตทั้งกาแฟทุกสูตรสูตรสุขภาพสูตรทรีอินวันกาแฟดำแบล็คคอฟฟี่ยังบอกมาผลิตได้หมดแล้วก็อาหารเสริมหรือเสริมอาหารเซซามินสาหร่ายสไปรย์ลุยหน้ากระชายขาวกระชายดำสกัดทางเจ้าเขาผลิตได้เขามีเภสัชที่คอยดูแลแล้วก็ท่านด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนปันทละเขาจนได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยโอทอป5ดาวระดับประเทศและข้อสำคัญเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์นะฮะมาฟังบทเพลงกันม้วนๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรเขาคุยกันตลอดเลยเดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนครับ

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กล่องสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

รักแรกคิดถึงมิรักบริการทุกท่านทุกคนนะครับกับรายการเพลงมุ่นมุ่นเนาะที่มิรักบริการให้การติดตามมาเป็นเวลาเป็นสิบปีนะครับกับรายการเพลงใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป5ดาวระดับประเทศวิสาหกิจชุมชนของเขานะครับช่วยเหลือพี่น้องลูกไล่เฮามานะฮะเกี่ยวกับผลิตกาแฟจนมาเป็นแบรนด์สลานายที่ท่านรู้จักนะฮะแบรนด์สลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟไร้น้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยสูตรของสมุนไพรกระชายดำธัญพืชนะนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมของหญ้าหวานศูนย์แคลอรี่สำหรับคนที่มาชอบดื่มน้ำตาลแล้วก็ครีมที่ไม่มีไขมันทรานนั่นก็คือครีมมะพร้าวนั่นเองนะครับเป็นของที่จังหวัดเชียงใหม่โอท็อป5ดาวระดับประเทศกับเชียงใหม่แบรนด์และคนหลายท่านบอกตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยกลิ่นกาแฟที่หอมๆฟุ้งไปทั่วบ้านเลยต้องเป็นกาแฟสลานายเท่านั้นนะครับคนที่คุณฮักในครอบครัวชงเฮ้อสามีภรรยาเอ้ยพ่อแม่ดื่มได้เนาะวันหนึ่งแก้ว2แก้วนี้ได้สบายมากแก้วกาแฟน้ำร้อนๆ นะครับถ้าช่วงหน้าร้อนหลายคนก็มักจะชงร้อนแล้วก็เอาไปเติมใส่เทใส่น้ำแข็ง กลายเป็นกาแฟเย็นก็ได้ครับแต่อาจจะประมาณ2ซองให้มันเข้มข้นหน่อยนะฮะพอมันโดนน้ำแข็งเยอะมันก็จะจืดไปนิดนึงแต่ถ้าหลายคนมาสนใจเรื่องรสชาติความจืดนะเคยกินได้ดื่มที่มันมีน้ำตาลก็ชื่นชอบอยู่นะครับสามารถทำได้ครับทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นทุกสูตรของเขาหลายคนชอบสูตรเฮดลินจื้อก็ดื่มนะฮะกาแฟสลานายสูตรเฮดลินจื้อได้สองสูตรนี้10กว่าปีแล้วครับกระชายดำและเฮดลินจื้อทุกสูตรนะฮะก็เขาเป็นเจตัวเนาะหลายคนที่ทานเจดื่มเจเนี่ยก็ทานได้ตลอดนอกจากนั้นเขายังมีกาแฟที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือกาแฟผสมทางเช่านายบัดดี้ครับนายบัดดี้กล่องสีดำทองซองสีทองนี่จะผสมทางเช่าเก่ากี้เข้าไปเข้มข้นกว่าเดิมนะฮะอาจจะราคาแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโอท็อป5ดาวสุภาพสตรีเพื่อใครชอบสูตรสีชมพูเพื่อเรียกว่านายบัดดี้เหมือนกันแต่เป็นสูตรคอลลาเจนนะฮะกล่องสีชมพูซองสีชมพูหลายคนบอกชอบกาแฟดำดีกว่าไม่อยากมีน้ำตาลไม่อยากมีครีมสักอย่างแต่จะได้สมุนไพรไปด้วยต้องเป็นไนโก้ครับไนโก้แบล็กคอฟฟี่นะครับไนโก้แบล็กคอฟฟี่เป็นกาแฟดำเข้มข้นแท้ๆท่านสามารถไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งหรือนมและแต่ท่านใดเนาะจำไว้นะครับสูตรดั้งเดิมกระชายดำเฮดลินจื้อและสูตรมาใหม่นี้ก็คือนายบัดดี้นะฮะกล่องสีดำทองสีเหลืองซองกล่องสีชมพูซองสีชมพูสุภาพสตรีแล้วก็เข้มข้นโดนใจก็เป็นแบล็คคอฟฟี่กาแฟดำนะฮะนายโกเลือกเอานะฮะนอกจากนั้นครับนะฮะโรงงานเฮายังรับผลิตเรียกว่า OEM สำหรับหลายคนหลายท่านต้องการอยากจะมีแบรนด์อยากจะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวนะฮะผมบอกว่ารถเบนซ์ยังต้องมีอย่างอะไรหลายคนทำงานประจำนะฮะหลายคนก็ค้าขายไปตัวเพราะว่าเศรษฐกิจอีเนี่ยฮะก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเสริมหลายคนก็มาเป็นงานหลักไปเลยเขาทำเขาสร้างมาให้หลายแบรนด์หลายคนช่วยเหลือพี่น้องหลายคนหลายท่านนะฮะที่ต้องการอยากได้แบรนด์คือสร้างแบรนด์อยากจะได้ยี่ห้อตัวเก่ายี่อย่างใดมาปรึกษาเขาได้โอ้มีเงินมานักนะมาถึงแสนมาปรึกษากันได้นะครับเขาช่วยเหลือหลายคนสร้างแบรนด์ตัวเก่าเป็นโหตอนนี้ก็ร่ำรวยกันไปหลายคนแล้วครับนะฮะก็ติดต่อมาที่0625962354ถ้าฟังบัตรตันก็ไปฟังตอนโฆษณาสปอตลุงใจแอสแซมจะบอก0625962354เบอร์ที่ FC หรือว่าแฟนรายการจะพิมพ์เข้ามาเป็นแอดไลน์นะครับหรือว่าขอฟังเพลงไว้ก่อนได้เลยนะ DJ นาย Coffee Music คอยจัดให้และหลายคนบอกลูกเต้ากระจบมาแล้วนะชอบไปกล้าไปขายหรืออย่างคนบริโภคเก่งนอกละออนขายออนไลน์อย
อยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าอยากจะขายออนไลน์มาปรึกษาเขาเขามีทีมงานมืออาชีพนะฮะที่คอยแนะนำนะครับมีงานวิจัยรองรับขออย.เขาเรียบร้อยพร้อมกับท่านสามารถสร้างแบรนด์ของท่านได้ไปนะครับจะยี่ห้ออย่างนะครับชื่นชอบชื่ออย่างอยากจะได้สูตรตัวไหนปรึกษาเขาก่อนนะครับกับนาย Coffee Music รายการเพลงเงี้ยขึ้นบัตรตันออกบัตรตันก่อนโอ้แม่ฟังรายการเมื่อเนิ่นเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงของทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะวันจันทร์นั่นแหละถึงยาวถึงวันอาทิตย์นะครับบ่ายสองโมงไปถึงปุ้นนะครับสี่โมงหรือห้าโมงบางสถานีนะครับท่านสะดวกที่ไหนฟังที่ไหนได้กับฟังที่ฮั่นเนาะหลายครึ่งหลายสถานีนะครับออกต่างจังหวัดด้วยติดต่อสอบถามเข้ามานะฮะกับแบรนด์อยากจะสร้างแบรนด์อยากจะผลิตสินค้าตัวไหนอยากจะผลิตอาหารเสริมนะฮะจะเอาอย่างใดนะครับบอกอยากจะผลิตเซซามินงาดำสาหร่ายสไปรลูรีน่ากระชายขาวกระชายดำนะหรือจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรนะครับพืชการเกษตรช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพพืชนะฮะหรือว่าแบบชนิดฮอร์โมนอย่าเอาอย่างใดเอาพร้อมและผลิตตามแบรนด์ของท่านได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะช่วงนี้ก็ฟังเพลงกันคลายความร้อนม่วนๆนะฮะกับดีเจใน Coffee Music นะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้รับสายหน้าใหม่พอดีเจก็ที่ภารกิจมีการอบรมและการงานวิจัยกันต่อเนื่องนะฮะวันไหนเข้ามาหน้าใหม่กันสดๆแล้วก็จะเอิญมีรับฟังรายการนะช่วงนี้มาฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะฮะชื่นชอบแล้วก็ขอกันเข้ามาใจดีจะสบายนาย Coffee รักคุณเจริญฟังครับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสรนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลไฮกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามุทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านกาดไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมูวีพีหรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวบมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสอวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของจำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจเจ้าบ้านบ้านป่าไผ่หมู่เจ็ดเข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

ออริจินอลกาแฟสลันไนสูตรกระชายดำกาแฟสลันไนสูตรเห็ดลิ้นจืดทั้งสองสูตรไม่มีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีครีมไขมันทรานใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรเจอยู่คู่กับครอบครัวมิรักรายการมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับความภาคภูมิใจของโอท็อปไทยและนาวจนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลของดีกาแฟดีและเป็นตราเชียงใหม่แบรนด์ของดีจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยครับนอกจากมีกาแฟหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสลันไนสูตรดั้งเดิมก็ยังมีสูตรถังเช่านายบัดดี้ที่เข้มข้นดนใจทั้งของสุภาพบุรุษและก็ของสุภาพสตรีทุกสูตรนี้มีน้ำตาลนะและยังมีกาแฟดำนายโกสูตรพรีเมียมแบล็คคอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีครีมไม่มีน้ำตาลแต่มีสมุนไพรไทยจีนทิเบตไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเกากี้เบต้าคูแคลนกระชายเห็ดลิ้นจือและก็เจียวกู้หลานใบหม่อนภูคาวหรือว่าเขาตองและก็แปะกล้วยนอกจากนั้นเฮาโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันธรักษ์ยังเป็นโรงงานที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกแล้วเนาะอาหารเสริมหรือเสริมอาหารนะครับเพราะจะเป็นทางเช่าหลายคนรู้จักทางเช่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเป็นแคปซูลนะฮะทางเช่าเฮามีส่วนผสมที่ลงตัวใน1แคปซูลจะประกอบด้วยทางเช่ามีกระชายดำมีสปอร์ของเห็ดลินจือมีเจียวคู่หลานเบต้าครูแคนฉะนั้น1แคปซูลของทางเช่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลเมื่อปี2559นะครับรายแรกรายเดียวในประเทศไทยอันนี้ก็คือไนบัดดี้ทางเช่าแคปซูลเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับทุกท่านนะฮะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยท่านสวคนที่อยากมีเสริมอาหารไว้หรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกมันเป็นยาหรือเปล่าไม่ใช่ยานะฮะแต่กินคู่ยาได้ก็ได้ครับมันบัตรีครับก็บัตรีครับเพราะว่าของเขาเป็นสมุนไพรแต่หมอมันบอกให้กินเมื่อกินอาหารเสริมเมื่อกินอย่างอื่นก็มาเป็นยังครับเนาะท่านก็แยกกันดื่มกันกินกันแล้วกันเหมือนกาแฟก็ไปดื่มมาตอนที่เขาไม่ได้กินยาอาจจะหลังอาหารถ้าจะเป็นเสริมอาหารเสริมว่าจะเป็นถังเช่าชนิดแคปซูลท่านก็ทานตอนได้ดีฮะอาจจะเป็นตอนก่อนจะนอนหัวค่ำ1แคปซูลหรือตอนเช้าครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้องว่างก็1แคปซูลเนาะเพราะยาส่วนมากก็จะมีหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารเหมือนกันแต่นี่เฮาก็เอาท้องว่างตอนเช้าตื่นมาก็ได้เลยครับมันเป็นเสริมอาหารเนอะควบคู่กับยาเฮาอาจจะห่างกันหน่อยระยะเวลาที่ทานก็10นาที20นาทีอันนี้เรื่องราวของทางเช่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยฮะผมไม่ได้กินกันแล้วครับทางเช่านี้โดยเฉพาะเป็นอาหารโปรดของฮ่องเต้เจ้าขุนมุนนายนะกิโลนึงหลายแสนนะครับแต่ตอนนี้เราได้นำมานะใส่ในแคปซูลโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอย.ถูกต้องตามกฎหมายราคาที่จับต้องได้ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวเราช่วงนี้เรามีโปรเนาะท่านโทรมาคุยมาอู้กันก่อนนะฮะที่คอลเซ็นเตอร์ลูกค้าสัมพันธ์นะที่0625962354 0625962354เบอร์

ครับท่านแอดไลน์ไปนะครับพิมพ์ไลน์เข้าไปหรือว่าเมมชื่อขึ้นไปมันก็จะเด้งหรือว่าให้ลูกหลานแอดไลน์ให้กำแล้วโทรคุยโทรอู้กับแอดมินเปิ้ลนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเมินนานเนาะมีเพลง FC ที่มีความจริงใจและก็ฮักกันก็เติงหายป่อยแม่นะครับพี่น้องทุกท่านนะเฮามีสมุนไพรแล้วก็มีแรกที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยนะครับทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านด็อกเตอร์เป็นงานที่วิจัยตัวนะฮะเอาสังกัดสำนักงานเกษตรนะครับเอาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สำนักงานของพัฒนาชุมชนหรือว่าโอท็อปสังกัดสำนักงานสังกัดก็เรียกว่ากระทรวงมหาดไทยมีการคัดสรรมีการต้องดูแลผลิตผลผลิตภัณฑ์เฮาขึ้นมาตรฐานอยากรู้ว่าเฮามีผลิตภัณฑ์อย่างพ่ออยากจะเป็นตัวแทนอยากจะกล้าจะขายหรือจะเป็นโมบายหรือจะจ้างผลิตเฮารับ OEM รับผลิตทุกอย่างตั้งแต่กาแฟชาสูตรไหนบอกมาหรือจะเป็นเสริมอาหารเสริมนะครับช่วงนี้เฮาอู้เฉพาะเพียงเรื่องถังเช่าก่อนแคปซูลสนใจอยากจัดทานว่าเหมาะสำหรับใครอย่างใดก็หลังไม้ได้เนาะสอบถามกันเข้ามาจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังนี้ด้วยเปลี่ยนบรรยากาศช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงกันพร่องนะช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะฮาร์โมว่ากันนะบทเพลงเนื้อเพลงทำนองเพลงมันดิ้นได้นะแล้วแต่ใครจะใส่ทำนองไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่มีเพลงที่แนะนำเข้ามาอาจขอวันนี้ประทานฟังกับพรุ่งนี้ได้ฟังนะโทรมาอุ้มมาจ่ากันได้นะครับหลังไมค์ถ้าหน้าไมค์ไปได้เปิดเพราะช่วงนี้ก็ที่เจจัดแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาบัดสะดวกเรื่องการรับโทรศัพท์นะต้องขอโทษขออภัยทางดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจชื่ออย่างนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นแหละครับง่ายดีเนาะนะครับรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบเป็นสินน้ำใจให้กับ FC ที่ติดตามกันแต่ๆเนี่ยเอาของแต่เนี่ยแฟนคลับของดีเจนะฮะช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงเพราะๆนี่ที่ท่านได้เกียรติแนะนำเข้ามาทางไลน์0625962354กับรายการเพลงดีๆกาแฟสลานายและไหนบัดดี้เพื่อนดีของคนคุณเชิญรับฟังครับ

บัดดี้เพื่อนดีจากสลางไงช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซสมินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซสมินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

ไม่ต้องแสดงการพี่เกียรติอยู่กับรายการเพลงม้วนๆใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเป็นประจำนะทุกวันเวลาดีๆช่วงนี้ครับเป็นประจำมันมีวันหยุดนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยกับกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่หลายๆครอบครัวเป็นดื่มเป็นประจำกาแฟที่มันมีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมจากย่าหวานศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่หลายคนบอกดื่มแล้วมันลำมันอร่อยกลมกล่อมหอมแต่ว่ามีส่วนผสมของไฟเบอร์ธัญพืชวิตามินเกลือแร่สาหร่ายสไปรูลีน่าเป็นสุดเจนะฮะเป็นสุดเจกาแฟสารนายสุดกระชายดำได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับของดีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์อยู่คู่กับ FC แฟนคลับของ Nine Coffee Music ของเฮามาหลายปีนะฮะหลายคนฟังรายการบอกโอ้เพลงม่วนแต่ว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนำกันเข้ามาตั้งแอดไลน์เนาะหลายคนก็จะโทรไลน์หรือว่าพิมพ์ลงไปในไลน์จะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าหน้าไม้ช่วงนี้งานยาวเลยนะครับก็ถ้าวันไหนเข้ามาเนาะก็จะเอิ้นจะบอกFCโทรเข้ามาอย่านะครับจะบอกให้ถูกนะครับขอฟังเพลงได้ตอนนี้ FC หลายคนนะฮะเพิ่นจะฟังทางไลน์แล้วเพิ่นก็จะพิมพ์เข้ามาขอเพลงเพลงอาจจะมีซ้ําเก่าซ้ําใหม่เก่าพ่องใหม่พ่องประมาณเนี้ยลูกทุ่งเป็นหลักเนาะแต่อาจจะมีลูกกรุงหล่นมาหรือว่าสตริงหรือเพื่อชีวิตพ่องเพราะว่าเพลงลูกทุ่งตัวนี้มันจะยิงไปทางสตริงนะครับเนาะดนตรีเปลี่ยนไปอย่างอันไปหมดก็มาว่ากันนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนําชื่อนักร้องมาตัวจะดีนะไข่ห้องมันจะได้ตรงต่อความต้องการของ FC ของแฟนรายการกาแฟสลานายสูตรเฮลินจือครับเป็นห่อเนาะเฮลินจือก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันถึงกระชายดำคือมีเฮลินจือมีเจียวคู่หลานตัวนี้สำคัญมากนะครับมีดอกคำฝอยด้วยหลายคนก็ชอบนะฮะดื่มสูตรเฮลินจือมันซับมาหน่อยถ้ากระชายดำจะเข้มข้นแล้วสูตรนายพัดดีเป็นใดอันนี้เป็นกาแฟถังเช่าทางเช่าฮอมเต้เพิ่นจะทานเพิ่นจะดื่มเพราะกิโลหลายแสนสมัยก่อนนี่โอ้เจ้าขุนมุนนายเท่านั้นเลยนายบัดดี้ทางเช่านะครับเข้มข้นโดนใจมีกระชายมีทางเช่านะครับมีเกากี้มีแปะกล้วยมีเจียวกู้หลานครบถ้วนเลยแล้วก็สูตรสุภาพสตรีหลายคนชื่นชอบเพราะกล่องสีชมพูซองสีชมพูนี่ก่อนนายบัดดี้กล่องสีชมพูมีคอลลาเจนคุณสุภาพสตรีเพิ่นชอบนี่จะซอบลงไปนิดนึงแต่ถ้าเข้มข้นโดนใจแล้วก็สูตรประจายกล่องสีดำทองซองสีทองไหนบัดดี้ครับนะบรรจุก็15ซองราคาแตกต่างกันโทรสอบถามกันที่คอลเซ็นเตอร์หรือพิมพ์แอดไลน์เข้าไปก็ได้ที่0625962354เบอร์เนี้ยครับสปอร์ตโฆษณาจะบอกตลอดรายการแล้วก็จะมีกาแฟดำสำหรับคอกาแฟดำชอบไนโก้ไนโก้นี่เป็นแบล็คคอฟฟี่หรือว่าชงเป็นอเมริกาโน่ฮ้อนได้เย็นได้คำว่าฮ้อนได้เย็นได้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรกาแฟดำแต่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรกังถังเช่ากระชายเจียวกู้หลานแล้วก็สำคัญมีผู้ขาวหรือขาวตองตัวนี้สำคัญมากนะฮะอยู่ในไนโก้หลายคนชงแล้วก็จะใส่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งอันนี้แล้วแต่ความต้องการมาใส่ครีมละผลเลือกได้หรอแต่หลายคนจะชอบเอานมเข้าใส่หน่อยๆกลมๆหวานมันก็ได้แต่สูตรนี้จะมามีครีมมามีน้ำตาลเป็นกาแฟดำนะ Black Coffee คือกาแฟอเมริกาโน่ไนโก้นะครับแน่นอนครับสำหรับคอกาแฟจะชอบสูตรนี้เนาะและชงเย็นก็หลังจากที่เราชงน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วมีแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆก็เทลงไปหลายคนก็หยดน้ำผึ้งเข้าไปเหมาะนะครับเป็นกาแฟเย็นในช่วงร้อนๆนี่ดีมากฝากไว้ด้วยนะครับไนโก้มาจากนายบัดดี้แล้วก็มาจากสลานายทั้งนั้นเลยเสริมอาหารอาหารเสริมหลายคนก็ต้องการนะเขาแนะนำสำหรับเซซามินเซซามินงาดำรู้จักกันดีเนาะจื่อก็บอกว่าเซซามินมันจะยานะครับหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวครับกินแล้วนอนหลับพักผ่อนมันหลับดีหลับลึกมันจะยาต้องฟังนะครับทานคืนละ3แคปซูลสิวแคปซูลได้อีพ่ออีแม่ก็ทานได้นะฮะแล้วอ่อนอายุ18 19สาวขึ้นไปบางครั้งเล่นเกมเล่นอย่างน่าเครียดนอนมาหลับเซซามินทางเลือกเนาะนะครับเซซามินตอนนี้เราจัดจำหน่ายในราคาพิเศษตัวกระปุกนึงเพียง199บาทเก็บเงินปลายทางเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะนะแต่ถ้า2กระปุกขึ้นไปนะครับ
398เนี่ยฟรีค่าขนส่งมันมีค่าขนส่งละประหยัดไปแฮมนะ2กระปุกปีใหม่เมืองนี่ก็ดำหวยปล่อยแม่ได้ดีเนอะเซซามินแต่ถ้าอยากได้ถังเช่าแคปซูลตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องการนะครับจะทานอาหารเสริมอาหารก็ขอให้เป็นถังเช่าในบัดดี้อันนี้ชนิดแคปซูลเหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันท่านกับพิมพ์ก็ทักเข้าไปในแอดไลน์หรือโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์เดียวกันนี่แหละครับนะฮะฝากไว้ด้วยและรายการของเรายังมีผู้สนับสนุนนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมในบัดดี้กาแฟสารนายและพืชมงคลพญาจ้างหลวงสำหรับงานการเกษตรฉีดพ่นทางใบทางดินได้หมดเลยนะครับประหยัดและทำให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยพืชธัญญาหารทุกอย่างใช้ได้หมดเลยพืชมงคลพญาจ้างหลวงและต้องขอขอบคุณบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อนะครับเพราะว่าสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินต้องไปที่บริษัทเมตามันนี่นี่หลายสาขาแล้วครับนะถ้าสาขาจังหวัดละปูนไปที่อำเภอป่าซางแล้วก็สาขาการอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมจะไปทำบัญชีปูนนะครับสำหรับเมตามันนี่เชียงใหม่นี่แหละสาขาสำนักงานใหญ่ก็ใกล้ๆกันถึงตลาดสามแยกดอยสะเก็ดหรือว่าครุสุภาแล้วก็ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดทางจะขึ้นบันไดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ไปปุ้นนะครับที่อำเภอแม่ออนถ้าจะไปแม่ออนเรียบร้อยแล้วก็มาเพียครับที่แม่โจ้เนาะขอบคุณนะฮะสำหรับวิทยุไฟแรงแก่เพราะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บริษัทเมตามันนี่พี่น้องสอบถามได้บริษัทเมตามันนี่อำเภอสันป่าตองก็ตรงข้ามกับติงคลินิกหมอยุภาประจำรงหรือว่าตลาดประจำรงอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ็ดยอดถนนเจ็ดยอดเลยเนาะช้างเผือกตำบลช้างเผือกตรงข้ามกับถึงซอยโรงเรียนลานบริลักษ์สระแม่ริมปาร์ตี้อุปเปิดใหม่เนอะอำเภอแม่ริมนะฮะสันทรายแม่โจ้สันกำแพงโทรสอบถามเบอร์โทรบอกเป็นระยะเนาะสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานใจดีครับทุกสาขากินน้ำกินท่ากันได้นะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆ FC ก็โทรเข้ามามีความสุขกับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณครับ

เมตตามันนี่เงินทันใจเมตตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาดสามแยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทรป่าสางเมตตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์ท่อ0993794461 0993794461หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

ที่จบลงไปในช่วงแต่ละช่วงของรายการเพลงใจดีจะสบายนายคบพี่รักคุณคุณส่วนมากเพลงก็จะเป็นการแนะนำจาก FC มิรักรายการที่ติดตามกันมายาวนานนะฮะกับรายการเพลงลูกทุ่งที่ท่านชื่นชอบนะฮะอาจจะมีเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ก็จะมีเพลงเช่นลูกกรุงนะฮะแล้วก็มีเพลงสตริงบางเพลงนะฮะเป็นเพลงลูกกรุงอยู่แล้วแต่ศิลปินนักร้องลูกทุ่งนำมาร้องใหม่สไตล์การร้องก็จะเป็นแบบหนึ่งจริงๆเป็นลูกทุ่งไปแล้วแต่บางเพลงก็เป็นเพลงสตริงนะเก่าๆศิลปินลูกทุ่งมาร้องบางเพลงก็กลายเป็นว่าเพลงลูกทุ่งเพิ่มไปร้องเป็นเพลงสตริงมันจะซับกันไปสักคนมาก็มาว่ากันนะเอาเป็นว่ามิตรเพลงชื่นชอบขอฟังมาครับสำหรับรายการใจดีจะสบายในคอฟฟี่จากกาแฟดูแลสุขภาพท่านสลานายลันนาศิลปินโอท็อป5ดาวระดับประเทศเนี่ยตัวใจไม่รับเป็นรายการคิดถึงนะฮะฮักมิตรเพลงคุณท่านเลยบางคนบอกง่อมแต่เนิ่นอีพ่ออีแม่อยู่บ้านลูกไปทำการทำงานบางครั้งก็วันหยุดกลับบ้านกลับช่องบางคนมาแอลในสวนบางเอิญมาเปิดคลื่นนะฮะเอาวิทยุมาตวยบางคนกับฟังในแอปมือถือละครับแม้แต่มิตรเพลงหรือว่าเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศบางครั้งเพื่อนก็ขอบฟังเพลงเข้ามาเพื่อนแอดไลน์เข้าไปแล้วก็บางคนก็ขอลิงก์บางคนก็เข้าไปฟังในบริเวณในอินเทอร์เน็ตประเดี๋ยวมันยุคนี้มันออนแอร์ทั่วโลกสักสี่ชั่วโมงนะฮะบางคืนกระจัดก็จะมีเข้ามาสดมาอู้กันเนี่ยเป็นช่วงนะครับถ้าทักทายหน้าไมค์ก็จะอู้กันแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงพ่อแม่พี่น้องไปกล้าไปขายกันตามที่ถนัดบางคนก็ฮับของมาขายชีวิตการค้าขายเนี่ยโหสุดยอดฮะแดดฮ้อนลำไปมันมีล่มมันมีจ้องมาก็ฮ้อนแดดฮ้อนเป็นๆถ้าฝนตกลำไปก็ซ้ำโอ้โหคนมามาการลำจะประมาณอย่างเงี้ยครับต่อสู้กันนะผมก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งนะไปขายกาแฟเราต้องสู้ชีวิตนะก็เลยบอกว่าตอนนี้นะครับก็บอกเพื่อนหนูฝูงน้องๆหลายคนที่มันมีการทำงานทำก็อ่ะเอากาแฟไปขายบางคนก็ใครมาจ้างอู้มาเป็นผมบอกโอ้ถ้าคุณดื่มเป็นก็ถ้าคุณดื่มกาแฟสลานายสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรกระชายดำสูตรเฮดลินจือหรือว่านายบัดดี้หรือว่านายโกหรือว่าครูนายแบล็คคอฟฟี่สูตรไหนก็ได้ถ้าคุณดื่มเป็นทานเป็นคุณเอาแต่นั้นไปอู้คุณไปตั้งบูธคุณไปขายเลยชงขายก็ได้มีที่จิมตัวเรียบร้อยของมาบูธมาเน่าผมบอกเลยนะฮะใครมีลูกมีหลานอยากจะประกาศไปขายมาอู้กันนะมามีทุนมันนักอย่างประมาณเนี้ยประกาศมาขายมาเป็นตัวแทนตัวนี้ก็มีละอ่อนห้ามไปขายเยอะแยะเลยนะครับมันจะพูดตื่นอย่างไรฮะเพราะว่าเขาห้ามคืนสินค้าคุณซื้อไปหนึ่งลังสองลังไม่ได้ขายก็มาคืนกันผมเพื่อโอกาสหลายคนนะฮะเพราะว่ามีที่จิมตัวมีตัวจิมตัวมีอุปกรณ์หน่อยหนึ่งมีเอามีใส่มอไซค์ไปก็ได้หิ้วไปก็ใส่กล่องใส่ลังไปมัดใส่หลังก็ได้มันไม่ยุ่งยากมีรถยนต์รถเก๋งกับสมอขายกาแฟนะชงก็ได้ครับเขาจะเป็นกาแฟเย็นกับชงใส่น้ำแข็งไปแต่มันจะเปลืองหน่อยเพราะว่ากาแฟเย็นมันต้องใส่พุ่นสองซองอันมันจะมาเข้มข้นนะถ้ากาแฟร้อนก็แก้วนะ150 ml นะประมาณนี้กาแฟมันจะกินเนี้ยเขาเป็นกาแฟสุขภาพพอรู้จักกันแล้วนะครับเอาไว้นิ่วไปโดยเพื่อนหันนะสูตรนายบัดดี้สูตรครูนายแบล็คคอฟฟี่สูตรสลานายเพื่อนรู้จักถึงขายได้เนาะมาปรึกษาหรือจะสร้างแบรนด์ถ้าขายได้แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าเฮารับ OEM ว่ารับผลิตให้หลายสูตรให้หลายเจ้าโรงงานพร้อมมีที่ปรึกษามีงานวิจัยมีด็อกเตอร์มีเภสัชนะหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาซัพพอร์ตมาดูแลอบรมคือความรู้เรื่องระบบการขายกาแฟแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าห้างร้านบริษัทไหนสนใจถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายสัมดีกับโฆษณาตัวมีขายที่ไหนเนี่ยครับถ้าท่านฟังสถานีวิทยุหรือว่าติดตามเพจติดตามนายคอฟฟี่มิวสิกหรือว่านายคอฟฟี่นะครับเป็นผู้จักอยู่แล้วเนาะเราสามารถเทรนให้ได้สอนให้ได้แม้แต่อาหารเสริมอาหารนะครับจะเอาสูตรไหนผลิตให้ได้นะครับแล้วก็สันสกัดเข้มข้นชนิดน้ำได้ด้านการเกษตรฉีดพ่นทางใบนะฮะสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงก็สบายใจนะฮะฟังเพลงเพราะๆกับรายการใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณคุณจนละฟังครับ

ร้านตัวแทนจัดจำหน่ายกาแฟสลนายทุกสูตรสถานีวิทยุบ้านเขินดีเจแอนนาในตลาดบ้านเขินร้านคุณส้อยแถบข้าวสารลังซาลาบ้านต้นแห่งตลาดมาจำลงคุณน้อยขายขนมในตลาดมาจำลงป้าบุญศรีขายขนมทองม้วนร้านอาหารหลังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองเจ๊ไลไฮกาแฟกาดเช้าสันป่าตองร้านเสริมสวยพี่แดงบ้านท่ารวมใจจันฉายมินิมาร์ทร้านของชำป้อปวงแม่ปราณีบ้านต้าปงหมู่ที่3ตำบลบ้านแม่สันป่าตองไทยเจริญกิฟช็อปถนนสายหานแก้วต้นโชคร้านเจ๊แดงขายกาแฟในตลาดเช้าต้นโชคหนองตองเฮียสุรยุทธบ้านท่าควายในตลาดหนองดอกในซอยหลังเจ้าแม่จามุทีวีร้านพี่ดอกเอื้องสีม่วงตลาดเทศบาลตำบลหานแก้วขายกับข้าวป้าแดงลุงนองตรงข้ามตลาดหานแก้วบ้านกาดไม่หวังซื้อได้ที่ร้านสอมินิมาร์ทซอยข้างหมูวีพีหรือหลังเซเว่นพี่แสงจันทร์บ้านขมมูกาดเจ้าหน้าวัดป่าเดือร้านคุณวรรณาขายข้าวสารข้างอปต.ขวบมุมเชียงใหม่แม่หลวงวันขายผักสดตลาดเจ้าประตูเชียงใหม่ร้านสอวารีกาดก้อมห้องแถวหัวมุมกาดก้อมทิศเหนือห้วยไซบันทิร้านมาลีร้านมาลีขายของจำข้างโรงเรียนบ้านห้วยไซเวียงหนองล่องร้านนิกคอสเมติกหน้าตลาดเวียงหนองล่องร้านในหนุ่มชุมชนบ้านสันทรายละโวตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านขายาป้าลาร้านเจ๊ลำใหญ่ร้านเจ๊พรบ้านป้าลาหลังตลาดเทศบาลอำเภอหางดงร้านพ่ออาจารย์ตาหมูร้านดีเจนกเล็กสันกระแปงดีเจขวัญใจเจ้าบ้านบ้านป่าไผ่หมู่เจ็ดเข้าซอย2ร้านเอราวัณการค้าปากทางบ้านทิบ้านป่าแดดอำเภอลีติดต่อที่สถานีวิทยุลีมีสุขของท่านอาจารย์วิโรจน์ประทีปทอง0625962354 0625962354

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

0: ้านก็อยู่กะ
1: ลุงใจยะมึงฟังยังไง
0: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
1: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบก่อน
2: หอมหอมตะลมตะลมตะน
3: อกาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354 โทรเลย

ช่วงหลังจากกินข้าวข้าวตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับบ่ายสองโมงเนาะพบกับรายการเพลงม้วนๆกับดีเจนายคอฟฟี่ตั้งคลื่นเนี่ยครับเนาะบ่ายสองโมงถึงประมาณบางคลื่นจะถึงพุ่นนะครับห้าโมงหกโมงเพราะออนแอร์พร้อมกันหลายสถานีเนาะขอบคุณมิตรแฟนรายการนะฮะติดตามกันบอกว่ารอเปิดขึ้นรออยู่เนี่ยตกลงแล้วจัดวันไหนดีเจมันมีวันหยุดแล้วครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มวันจันทร์ใหม่เนาะอาจจะประมาณบ่ายสองโมงครับ5นาทีหรือ10นาทีเนาะเพราะจะมีสปอตโฆษณาอยู่นะครับก็กี่ข้อหน้าข้อตอนกันหลายคนหลายท่านบอกว่าเบรกกี่ข้อหน้าข้อตอนกันช่วงเที่ยงวันถึงประมาณบ่ายโมงเนาะสำหรับบางคนทำงานประจำอยู่ออฟฟิศสำนักงานหรือทำงานส่วนตัว

แล้วก็บ่ายโมงนะนางตายย้อนครับปริบัติอย่างนี้นางต้องมาตื่นเนาะใครหลับบ่ายสองโมงก็เปิดขึ้นมาฟังเอาแบบว่าใกล้ขึ้นไหนก็ฟังที่ฮันเนาะบอกว่าจะพี่น้องจะอยู่ทั้งสารปีนะครับอำเภอเมืองสันกำแพงไม่อ่อนนี่ฟังได้ชัดเลยเนาะห่างดง 90.50 เชียงใหม่เมืองงามนะฮะก็ฟังกันเป็นประจำพี่น้องอยู่ทั้งสันปะตองห่างดงต้องเสี่ยวเหมือนกันแล้วก็ไปถึงปุณหลปูนนะฮะก็92นะฮะ0.75เนาะเปลี่ยนขึ้นใหม่นะครับก็เป็นวิทยุบ้านเขินนะฮะดีเจแอนนานะครับหลายที่หลายทางนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องตอนลำปางเนาะพี่น้องจังหวัดน่านพี่น้องที่อำเภอลีเนาะก็ฟังที่ลีมีสุขแล้วแต่นาสถานีเพื่อนจะเอาปอดีเจไปออกขึ้นไหนมาว่าแต่ละวัน FC ผมมิดเพลงกับหลายซอกหาบางคนก็โทรมาถามเอฟมินเนาะหลายก็มาว่านี่ออกขึ้นไหนเยอะๆนะครับเสือกกับดีเจก็ไม่แน่ใจก็ยังขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเนาะดีเจก็จัดส่วนแม่ก็จะมีกลุ่มไลน์นะที่เพิ่นสมัครเข้ามาก็โอ้โหหลายร้อยนะครับเนี่ย200กว่าคนฟังกันตลอดเลยนะฮะ062นะ596-2354ขอเบอร์ไหนก็เบอร์เนี่ยครับแอดมินจะฮับไว้0625962354เมมไว้เนี่ยลูกๆหลานๆเมมไว้ก็มันจะขึ้นเป็น ID line เลยเนาะช่วงนี้มันมีฮะบางวันก็ฝนตกบางวันก็มืดสลุ่มหลายคนเตรียมแล้วครับหลายคนก็ไปไหนจะร่วมกับมิตรเพลงหลายที่หลายต่างหลายที่หลายต่างหลายวัดหลายวานะก็หอมกันไปขอบคุณ FC นะฮะแฟนรายการที่หอมร่วมกันเข้ามาก็พี่เลยนักขนาดเลยได้บุญโมทนาสาธุด้วยกันเป็นประทีปสองทางเนาะเป็นแสงสว่างในชีวิตเฮานะฮะก็ทางรายการนะครับถ้ามาได้เข้าหน้าใหม่ไปได้ทักทายก็ไปว่ากันเนอะวันไหนมีเวลาดีเจกับแวบเข้ามาจัดรายการสดบางวันก็อยู่ทางนอกไปที่อาจจะเตื้อขึ้นดอยไม่ค่อยมีสัญญาณลิงก์มาก็ไม่ได้เนาะไปสวนไปไร่นะฮะแต่ไปอำเภอบางวันก็จะไปที่ลีนะฮะวันนั้นก็ไปเดี๋ยวผมจะลิงก์เข้ามาเนาะหมายความว่าถ้าเข้าหน้าใหม่ก็ทักกับเข้ามาได้ถ้ามาเข้าก็พิมพ์เข้ามาส่งมาแอดมินเพิ่นก็จะส่งให้ดีเจและห้องทางห้องออกอากาศก็จะเปิดเพลงฮะเนาะเพราะมิตรเพลงอาจจะมีเพลงซ้ํากันนะเพราะว่าเพลงที่ฟังแต่ว่าเพลงที่ฟังวันนั้นเนี่ยบางคนก็ขอฟังวันจันทร์บางคนก็ขอฟังวันศุกร์นะฮะเพราะว่าทํางานมาเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับบริษัทเมตามันนี่นี่ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC หลายคนหลายท่านบอกว่าใจบริการและประทับใจนะฮะโอ้ดอกเบี้ยก็บ่สูงเนาะเอารถนะไปเข้าจัดในที่บริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินเนี่ยนะฮะมันติดมันค้างมันไม่ได้ส่งหลายเดือนที่ไหนกะนะครับโอ้ยยี่ใดเนี่ยมันมาไหวแล้วไอ้นะเรียกว่ารีไฟแนนซ์ไปปรึกษาครับนะละอ่อนพนักงานหลายที่หลายทางนะครับที่ผมเรียนบอกว่าที่สปอร์ตเขาบอกตลอดในวิศกรรมก็จะเปิดให้ฟังเนาะเบอร์โทรที่ไหนก็ไอ้นะอันนี้ครับไปได้เลยต้อนรับกันนะฮะก็แน่นอนนะครับพนักงานก็จะเปิดฟังรายการโดยวันไหนดีเจบ่ค่อยได้เข้าหน้าใหม่ก็จะโดนจมหน่อยผู้บริหารผู้จัดการ โทรมาเดือดด้วยผมว่าอย่างละ FC ละแฟนเพลงมาเข้ารายการบอกว่าจริงๆเข้าตลอดก็ขอบคุณนะครับปัจจัยบริการบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะอำเภอสันกำแพงก็อยู่ที่ไหนถนนเรียกว่าใกล้ๆกับวัดแช่ช้างนะฮะเนาะสายนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นเกือบถึงเซเว่นนะเนาะไปทางบ้านดีเจนกเล็กอะครับนะดีเจนกเล็กอะถามว่าเนี่ยบริษัทเมตามันนี่อยู่ถนนฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับต่างจะไปวัดแช่ช้างนะไปทางบ้านดีเจนกเล็กกันแหละเนาะอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ออน
หาง่ายครับอำเภอดอยสะเก็ดก็หาง่ายห้องแถวก่อนจะขึ้นไปบนพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดนั่นแหละนะครับถ้ามาทางเพชรนะครับมาทางอำเภอเมืองก็ไปทางเลยคุรุสภาไปหน่อยสำนักงานใหญ่บริษัทเมตามันนี่หรือว่าตลาดสามแยกไปทางนั้นนะเจ็ดยอดนะครับที่บอกว่าใกล้ๆโรงเรียนนะรามบริลักษ์นี่แหละครับที่ดีเจบอกอำเภอแม่ริมก็คือวัดใกล้ๆปาร์ตี้หัวเนาะทุกที่ละนะครับอำเภอแม่ริมเปิดสาขาใหม่ด้วยถ้าเพื่อสมตองกับแน่นอนครับเยื้องๆกับทีมคลินิกของคุณหมอยุพาสมตองใกล้กาดมะจำรงนะครับละปูนก็มี2ที่เนาะตลาดอินทอนไปแล้วนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายไปเนี่ยนะครับนิคมเพแล้วก็ไปที่อำเภอป่าซางสะดวกที่ไหนไปที่ฮั่นโทรสอบถามก็เข้ามาได้พนักงานแต่ละสาขาของบริษัทเมตามันนี่นี้รับรองครับเป็นกันเองน้องบอกฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นนะครับ นะแล้วก็ขอฟังเพลงกันเข้ามาได้สอบถามก็เตือนให้กันวันไหนครับน้ำใหม่แล้วก็จะได้เอินในช่วงนี้บอกตัวนะครับว่ากล่องกาแฟดั้งเดิมสุดสลานายอาจจะมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กันในช่วงนี้หลายคนว่าโอ้ของมันยังมาเขาคุ้นตาเปลี่ยนชมใหม่หน่อยนะครับกล่องกาแฟก็จะมีเรียกว่ามีเอกสารบอกไว้ทางไหนว่าชมใหม่เปลี่ยนกล่องจะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยสูตรในเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมกาแฟสารนายสูตรดั้งเดิมกาแฟที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมๆใจยาหวานสกัดศูนย์นอแคลอรี่แล้วก็ศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์เพราะใช้ครีมสกัดจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหารเนาะไฟเบอร์สาหร่ายสไปรูน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมพิโคลินเนตนะกาแฟสารนายกระชายดำโอท็อป5ดาวแล้วก็มีกาแฟสูตรเห็ดลิ้นจือผสมเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นะฮะแล้วก็แปะกล้วยนะครับอยู่ในห่อเดียวกันจะซอบมาหน่อยนึงคุณสุภาพสตรีชอบสุดเฮลินจือถ้าสุดกระชายดำจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงหอมหอมกะล่อมกะล่อมนะครับตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะครับเนาะฟังเพลงดำที่ขอมาสกรรมจัดให้นะครับ

0: กาแฟสลานายกับชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชซาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้ยาหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวขั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร0625962354 0625962354โทรเลย
1: โอ้ละน้องกาแฟดีดีแค่สองเดียวใจก็สบายเจ้า
2: ช่วงบ่ายๆอีนะฮะหลายคนบอกว่าฟังเพลงจ้าๆไปขันลับทำงานไปถ้วยนะฮะใส่กาแฟไปสักถ้วยสองถ้วยกะเนาะช่วงนี้อยู่กับรายการเพลงม่วนๆใจดีใจสบายนายกาแฟรักคุณๆครับและคนถามมากาแฟดำมีกี่สูตรนะฮะกาแฟดำมี2สูตรเนาะสูตรแรกก็คือสูตรนายโกนายโกเป็นกาแฟดำแบล็คกาแฟขายหลายคนชอบกาแฟเข้มๆนะอเมริกาโน่นี่ต้องนายโกเลยครับนายโกแต่นายโกเป็นกาแฟดำแต่มีส่วนผสมของราชาสมุนไพรเช่นถังเช่านะครับแล้วก็ยังมีกระชายดำอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีประโยชน์นะว่าจะเป็นเจียวกู้หลานแล้วก็มีผู้ข้าวหรือข้าวตองนะช่วงนั้นโด่งดังในช่วงโควิดนะครับอยู่ในกาแฟดำนายโกนะครับหลายคนชอบกาแฟดำเอาไปเลยนะครับนายโกนะครับกาแฟดำแบล็คกาแฟแต่ละคนบอกจะผสมน้ำผึ้งได้ก่อนได้กะน้ำผึ้งหรือจะเป็นบางคนชอบน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะฮะแล้วแต่บางท่านก็ไปผสมนมจืดบางคนก็มาใส่นมเนี่ยครับบางคนก็เอาเพียวๆเลยนะอย่างดีเจนี่โอ้ตอนบ่ายนี่ขอกาแฟดำเข้มข้นแต่ปรนไปด้วยนะฮะสมุนไพรถังเช่าแล้วก็เชียวกู้หลานอยู่ในตัวนี้แล้วสูตรไนโก้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีโปรพิเศษพิเศษอยู่เนอร์กาแฟดำนะฮะหรือหลายคนก็มาถามว่าได้ยินว่ามีกาแฟดำที่มันมีสมุนไพรนั่นก็คือสูตรครูนายแบล็คกาแฟเนาะเฮ้ยยังต้องเป็นครูนายแบล็คกาแฟเพราะว่าเป็นกาแฟต้นตำรับของครูนายกู้สูตรเนาะมาจากกาแฟดำตัวนี้ครับอาราบิก้ากาแฟเฮาเป็นสายพันธุ์นะครับภาคเหนืออาราบิก้าตัวนี้จะนุ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะจะนุ่มนะฮะละมุนแต่มันมีสมุนไพรสักอย่างเลยก็เช่นเดียวกันครับท่านอยากจะไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งนี่ไปเติมทีหลังแต่หลายคนบอกขอเป็นกาแฟดำเพียวๆอย่างเงี้ยนะมีสองสูตรนะครับมีไนโกและครูไนราคาแตกต่างกันครับนะฮะถ้าจะเซฟๆประหยัดหลายคนบอกว่ากินได้เมินเนี่ยครูนายเป็นห่อนะฮะห่อหนึ่งมี32ซองก็คือกินได้เดือนไป2วันหรือว่าไปได้วันเดียวถ้าเดือนเนี่ยมี31เนาะก็คือมี32ซองช่วงนี้จัดรายการโปรพิเศษจากห่อหนึ่ง450ตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียง235บาทเนี่ยเก็บเงินปลายทางแน่235บาทต่อ1ห่อแต่ถ้าพิเศษจะซื้อ2ห่อขึ้นไปแน่ฟรีค่าขนส่งนี่นะถ้าซื้อ2ห่อนี่มันมีค่าขนส่งเลยนะครับจากห่อเนาะ235บาทมี32ซองจู้ใจซื้อตัวเดียวนี่กุ้มไปเดือนหนึ่งก็คือสูตรครูนายเนาะแต่ถ้าสูตรนายบัดดี้หรือว่านายโกเนี่ยราคาจะสูงครับน้อยหนึ่งก็คือจะกล่องหนึ่งก็นู่นนะครับ350บาทแต่ถ้าซื้อ4กล่องจะเหลือ 1,050 บาทนะสอบถามกันเข้ามานะฮะทั้ง062 596 23 54 062 596 23 54 ทั้งสองสูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรนายโกแบล็กคอฟฟี่กาแฟดำแล้วก็ครูนายอาราบิก้านะฮะเป็นกาแฟที่มาจากสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมที่หลายคนชอบแล้วก็ยังดื่มกันตอนนี้ไปอยู่นะฮะอันนั้นจะราคาซอบๆ สูตรสลานายพี่น้องสันกระแปงนะฮะหรือใกล้ๆดอสเกตซื้อได้ที่ดีเจขวัญใจของพี่น้องคือดีเจนกเล็กจะออกสถานีเดียวกันเนี่ยเนาะดีเจนกเล็กขวัญใจของท่านพี่น้องที่อยู่สันกำแพงและก็ตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เรามาฟังเพลงกันม้วนๆกันก่อนที่ FC และแฟนรายการขอมาทางไลน์นะฮะ062 596 2354มีความสุขในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

เซซามินเซซามินแสนสกัดจากงาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลานายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

0: ยู่บ้านก็
1: อยู่ก
0: ็ลุงใจอ่ะมึงฟังยังไง
1: พอรายการกาแฟสลานายเนี่ยล้ำดี
0: ก็เอามึงว่านะกะลุงมันถึงมาชอบตอน
2: หอมหอมตะลมตะลมจ้ะเนาะ
3: กาแฟสลานายกระชายดำโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าผสมสมุนไพรกระชายดำธัญพืชสาลาดสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและครีมมะพร้าวถั่วขาวสนใจดื่มและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร062-596-2354 062-596-2354 โทรเลย

ขอบคุณพี่นักรายการนะฮะติดตามกันมายาวนานเลยนะครับกับดีเจนายคอฟฟี่รายการเพลงม่วนๆเนี่ยฮะ TFC นะครับยังฟังกันตลอดนะอีพ่อแม่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆฝูงๆและก็ทีมงานของห้างร้านบริษัทพนักงานหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังขอบคุณนะครับที่บอกว่าได้ทักทายกันคนบอกโอ้คุณนายหายไปไหนนี่ก็คือถึงมีรับแฟนรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก็ยังมีการมีงานอยู่นะครับออกพื้นที่เนาะเสด็จกับไปลุกไล่ไปดูนะฮะผลผลิตเสด็จกับเข้าไปโรงงานนะครับไปดูเกี่ยวกับความเตรียมพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ๆของเฮานะครับเพื่อจะตอบสนองกับคุณลูกค้าที่น่าฮักเราอยู่ด้วยกันมาเมื่อหลายปีละก็ยังมีเสียงเพลงให้ฟังกันนะฮะบางคนบอกชื่นชอบเพลงเก่าๆนะฮะโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์เข้ามานี่นักกระแตเนี่ยเป็นร้อยป่ายเลยเนาะแล้วบางคนบอกฟังเพื่อนฮอมปอยกันแล้วกันเด้อมันมีเวลาได้ขอเพราะว่าบริจัยมือถือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วโดยเฉพาะทางเด็กค่าแค่คดีไอ้หนุ่มกทมหลายคนบอกว่าต้องดูงานกันอยู่แต่ฟังทางมือถือทางแอปนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งโอ้ได้สเก็ตสันกระแปงนะครับหลายคนบอกโอ้อยู่ตั้งเพื่อนนะฮะปลาไม่แดงก็มีนะครับไปซื้อที่กาต้าหัวนอนรักขายยาบางคนไปซื้อที่ร้านดีเจนกเล็กขวัญใจพี่น้องนะฮะบางคนก็ซื้อหลายที่หลายทางกาดแหงดงนี่แน่นอนตั้งร้านขายยาเดี๋ยวบุญจะบอกว่าสปอร์ตโฆษณาบอกว่าเออที่ไหนพ่องมีขายเนาะร้านขายยาของแม่ลานะครับหลายคนก็ถามว่าเออแม่ลาร้านสักชัยเก่านี่แหละในตลาดแหงดงตั้งหัวตลาดด้านไหนเนาะร้านเจลำไยก็ดีนะครับมีหลายเจ้านะฮะร้านพระพรเนาะหลายเจ้าก็แล้วกันตลาดทางดงแล้วชงมะเจ้านี่ก็ยังมีเลยที่เฮียชัยนะครับขอบคุณนะครับทั้งกาดลากันหลายที่ทั้งกาดปลาเดือน้องสาวเพื่อการยังชงขายทั้งพี่แสงจันทร์ทั้งบุญนะครับหลายที่หลายทางทั้งละปูนทั้งลีนี่นักกระแตเลยโทรมาบอกว่ากินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเมินละนะเป็นสิบปีละนะครับตั้งแต่ฟังนะจากดีเจมาขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันมาสารอาหารเสริมอาหารหลายคนถามเรื่องเซซามินงาดำนะฮะตอนนี้กระปุกหนึ่งมิตรใดก็มี60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานคือละ3แคปซูล4แคปซูลก็ได้ตอนแรกๆนะต่อไปก็ก้อยห่างไปเนาะหลายคนบอกมันไม่ใช่ยาแต่มันโหรับม่วนรับงานแต่ยานอนหลับก็ค่อยลดไปแต่เอามาใช้ยานะครับเป็นเสริมอาหารชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดโปรพิเศษเนาะ199บาทกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้า2กระปุกฟรีค่าขนส่งมันต้องจ่ายค่าขนส่งถ้า1กระปุกนี่จะมีค่าขนส่งหน่อยประมาณ 30-40 บาทแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็กระชายขาวหลายคนกินกระชายขาวเอาควบคู่กันไปแคปซูลเหมือนกันอาหารเสริมอาหารแต่เป็นระดับ5ดาวเลยไม่ใช่ว่ากระชายขาวธรรมดาเฮาคัดสรรของกรมบริวารกระทรวงมหาดไทยโอทอม5ดาวระดับประเทศเลยนะครับกระจายข่าวเฮานะครับแล้วก็ยังมีถังเช่าหลายคนบอกโอ้โหจากถังเช่ามาเมินแล้วแต่ก่อนไม่ได้กินเนาะกิโลนึงหลายแสนเ จ้าขุนบุญนายเพิ่งกินกันตอนนี้เฮาได้นายกินแล้วนะครับในอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอาหารแคปซูลนะครับช่วงนี้เฮามีอยู่ซังเซซามินงาดำราคาแตกต่างกันนะครับแต่กระชายขาวกับเซซามินราคาเดียวกันคือ199เหมือนกันเอา2ขวดเนี่ยนะครับก็ฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถังเช่านี่อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับท่านพี่น้องสอบถามเข้ามาตั้ง0625962354เบอร์นี้ครับก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตเนาะต้องขอบคุณกัมดิ้งเนี่ยสำหรับท่านที่ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะครับเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินมีปัญหากับอกกับใจมาสบายใจอย่างแต่โอ้มันมาเต้ามาตันอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะย้ายไฟแนนซ์น่ะนะมาใช้บริการของบริษัทเมตามันนี่ทุกสาขาเลยได้หมดเลยเดี๋ยวมีสปอร์ตให้ฟังว่ามีสาขาไหนกระจดเอาเบอร์โทรสอบถามบอกว่าฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟกันแล้วกันเนาะทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปน้อยๆเนี่ยแล้วนะครับบ่ายสองโมงถึงห้าโมงหรือบางที่ก็หกโมงหลังหลายขึ้นหลายสถานีที่ดำเนินรายการอยู่นี่คนกับทำบุญนะขอแสงสว่างสวัยให้กับ FC ทุกท่านและมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงตามคำแนะนำที่ขอกันมาทางแอดไลน์เชิญรับฟังครับ

ตามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461 หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจเงินทันใจแสนสบายอุราเกิดมาปรารถนาบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

0: สวัสดีครับมิตรรายการที่คิดถึงทุกท่านนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณผมทั่วถึงหรือก่อนนะเพราะว่าไม่ได้เช็ครายการเมินแล้วเพราะว่าเพิ่นย้ายเวลาเนาะบอกว่าจะโดยเฉพาะพี่น้องทางลีเพิ่นบอกว่าจะย้ายเวลาผมไปบ่าย 3:00 นนะฮะปกติแล้วก็ผมจะออก 2:00 นนะของทุกวันเนาะแต่เนื่องจากว่าช่วงหลังนี้มันสับสนรายการหลายที่หลายทางเนี่ยก็จึงไม่รับรายการนะครับเนี่ยวันนี้ก็ไปประชุมมานะฮะมีวันนี้อยู่ที่อำเภอเนาะเดี๋ยวตอนสักบ่ายสักกรรมก็ต้องเข้าไปจังหวัดช่วงนี้งานหนักครับก็ถึงหาพ่อแม่ๆนะฮะวันนี้นะครับผมดีใจเนาะวันนี้แม่บอกมาว่าสัญญาณผมไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าทั่วถึงก่อนก็หงฮ้อนเนี่ยครับมี FC หลายคนโทรมาน้อยใจเพราะดีเจมาฮับสายดีเจมาอู้หน้าใหม่เนี่ยผมก็ตั้งเพลงไว้เนาะก็เปิดให้โดยเฉพาะน้องสาวน้องสาวสันกระแปงเนาะน้องสาวคนงามบอกขอให้ได้เนี่ยน้องจะนอนห้องแอร์ฟังชู้ทางใจเอ้ยล่ะเล่นแล้วเนาะจะใช้บทเพลงของเท่นะฮะเท่เป็นคนฮ้องเพราะว่าต้นฉบับของวินัยพันธุรักษ์ผมเล่นของเท่ให้ฟังแล้วก็มีฉันวันนี้ลูกลุงสลับกันนะฮะกับใจดีใจสบายในคอฟฟี่รักคุณผมไปลีมา 2-3 รอบก็เตือนอ่ะจริงๆจะก็มีโครงการหลายอย่างตอนนี้ผมเร่งเนาะเร่งเกี่ยวกับผลิตสินค้าแล้วก็โครงการของวิสาหกิจชุมชนเพราะว่าต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะไนจีเรียจะผ่านวิสาหกิจชุมชนเอาสินค้าทั้งนั้นเลยเกษตรกรคุณนัดก็รีบเลยเกี่ยวกับส่วนมะนาวพ่องนะฮะเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรเข้าเพื่อต้องการนะครับเพื่อส่งไปต่างประเทศเพราะว่าเพื่อมีสงครามแล้วก็บางที่ก็ต้องการพืชธัญญาหารนะแล้วก็กาแฟชาตัวนี้ผมได้สายพันธุ์เพราะดร.นำมาคือตั้งวันนี้ก็ได้ประชุมที่วอทอปของคณะโครงการพัฒนาชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทยวางงานหลายอย่างครับเพราะว่ามันจะใกล้เดี๋ยวนี้เปงเดี๋ยวออกภาษาแล้วก็เห็นเจอลอยกระทงเนาะหลายที่ก็ยังน้ำท่วมมาเป็นห่วงเป็นใยกันนะเพื่อนฝูงผมหุ้นส่วนผมบางคนอยู่กรุงเทพก็โดนการสาหัสสากันแสดงความเสียใจด้วยเนาะบริษัทยักษ์ใหญ่อ่ะพี่น้องประกาศขายเลยเอาไปได้อย่างนั้นส่วนสนุกอ่ะใหญ่ที่สุดในกรุงเทพครับเนาะเพิ่นโดนน้ำท่วมน้ำขังตอนนี้ประกาศขายไปประมาณ10,000ล้านชวนกับเอาดิก้า10,000ล้านบ่ได้เนาะนี่นะครับไผก็หนีพี่ขึ้นมาแล้วผมก็ต้องเร่งทำส่วนสมุนไพรที่ผมเคยอู้ไว้ว่าผมจะไปทำที่ลีเพราะว่าก็ตอนนี้ก็วางแผนงานกับเพื่อนฝูงเพราะดีหลายคนจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับผมก็ต้องจำเป็นซ่อหุ้นส่วนเพราะว่าเราคนเดียวคนมาไหวเนาะคนเดียวหัวกระถินรีดลูกกำพร้าพ่อแม่บ่มีผมต้องทำคนเดียวก็พอดีมี FC มีมิตรเพลงหลายคนก็อยากจะมาหุ้นส่วนกันนะวันนั้นก็ไปอู้กันหลายคนก็เดี๋ยวจะนัดไปปะกันกับหนึ่งที่ร้านอาหารของช่างวินไดนาโมซึ่งก็เป็นนักร้องไม้ทองคำชอบร้องเพลงกับเพื่อน FC เฟสกันถึงผมและเพื่อนเป็นชมรมร้องเพลงกับไอ้ผมไอ้ชิดาเพิ่นจะชอบประกวดร้องเพลงด้วยกันไปกูเตื้อแล้วเพิ่นมักจะบ่คิดตังผมก็เกรงใจก็ลบๆๆถ้าวันไหนเพิ่นมาอยู่นะเฮาไปได้วันนั้นก็เอาคุณเนต 2-3 คนไปนั่งกินร้านเพิ่นเนาะแล้วก็มีเพลงผมอ่ะที่ได้เสื้อไปบางคนก็อาจบ่ได้ทั่วถึงที่แน่พ่อแม่แจกคือนะรู้สึกว่าน้องมะนาวได้ไปแล้วนั่นแหละไอ้แซบอีละถึงวันจะตักเข้ามากันเอิ้นเข้ามาหลายคนนะฮะที่ได้เสื้อไปแล้วเนาะ 5-6 ตัวที่ผมแจกไปเสื้อสลานายเพราะทำไม่หมดแล้วนะก็รีบเอาไปแจกแล้วก็คดีโอแหมเมื่อกี้วันผมลงไปแหมก็จะเอาไปแจกให้แหมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจัดงานแล้วพี่น้องมาแอบมากินจะได้เป็นเสื้อทีมเดียวกันผมถ่ายรูปส่งให้หุ้นส่วนผมด็อกเตอร์นะครับวันนี้ตอนประมาณน่าจะสักเนี่ยฮะช่วง 4:00 นเนี่ยนะผมต้องไปบริษัทเน็กนะฮะเพราะว่าวันที่11วันอาทิตย์นี้จะทำบุญ เปิดสำนักงานบริษัทใหม่ประสบความสำเร็จครับละออนเขาเปิดบริษัทได้ครบ3ปียอดธุรกิจโหย100ล้านน่ะไม่น่าเชื่อเนี่ยด้วยกาแฟผมเป็นผู้ผลิตกาแฟให้เพิ่นเนาะแล้วเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็กาแฟไปแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่สำนักงานเปิดใหม่ที่เลยเรือนแพไปนะใกล้ๆศาลากลางและเส้นนั้นนะลมโชคกุฏิอยู่สถานีรถไฟเนาะบริษัทเน็กคอมพานีชั่นใครอยากจะมาเป็นเครือข่ายตัวแทนบริษัทนี้เป็นผู้ขายแฟรนไชส์ด้วยกาแฟที่ดีที่สุดนะฮะตอนนี้ผมใช้สูตรที่ดีที่สุดขายให้เพื่อนขายลิขสิทธิ์แฟรนไชส์แต่ผลิตให้เพื่อนนะตอนนี้เอาคู่อย่างเลยนะเพราะว่าผมบางอย่างมันก็ต้องเดินหน้าเพราะคนดูถูกผมนักล้ำไปเนาะเอาตัวคนเดียวนะฮะลูกกำพร้าอยากอะแต่ก็ยังโชคดีได้มีกำลังใจเนาะแม่ให้กำลังใจผมอยู่นะครับกับ FC คนไหนตอนนี้ก็ลองสัญญาณมานะตะกี้บุญป่านโทรมาตอนนี้สัญญาณโทรซัดเออแบดโหมดวะนั่นนะฮะถ้าใครโทรได้0625962354ตะกี้ต้องสาวไอ้เนี่ยนะต้องสาวสละปีผมเล่นนั่นแหละนะเพลงกี้เมตามันนี่ฮะกับพี่น้องประชาบริการเนอตอนนี้หลานสาวของบริษัทเมตามันนี่ผู้จัดการใหญ่สั่งไวโอลินโอ้โหซ้อมไวโอลินนะหลานสาวครับโอ้โหคนนี้มาอิจฉาแล้วนี่กับหลานสาวผมต้องการค่าได้นะแต่ประเทศตันได้ใช้สกรรมไม่น่าเชื่อนะวันนี้มีลูกสาวของมาน้อยเฮียมาน้อยเนี่ยเจ้าของบริษัทเมตามันนี่หลานผมนี่นะครับก็จะหัดไวโอลินแบบเมื่อคืนเนี่ยผมสอนนางฟ้าผมก็คืนแต่ว่าประเด็นนี้มาน้อยบอกป้าเพิ่นบอกว่าขอแม่เปรียบว่าแม่ย่าเพิ่นเนาะบอกให้ผมซ้อมไวโอลินให้หลานเหมาะหลานสาวน้อยลูกของแม่ตามันนี่แต่คงไม่ได้สอนไปสอนก็จะส่งออนไลน์เป็นกรรมน้องแนะนำคนให้เพราะว่าละอ่อนมันก็ฝึกดนตรีเพราะเน่เน่มาแรงใครก็อยากจะเป็นเน่เนาะฝึกตั้งแต่เป็นละอ่อนนะอนาคตเป็นเน่เน่ได้เนาะเจ็บคอครับเจ็บคอช่วงนี้เนาะอากาศมันเปลี่ยนแปลงมีเพลงก็ต้องดูแลสุขภาพดื่มน้ำเนี่ยผมว่านะดื่มน้ำนั่งๆเนาะแต่ผมจะมาใส่กำเดียวบึกนะฮะดื่มเป็นกำเนาะเอาละมีคนเรียกร้องเอาละเดี๋ยวนะครับเนี่ยเพราะว่าผมกำลังจัดรายการอยู่นี่เอ้ยแม่ครูแม่ผมจัดรายการอยู่เนอะครับ
1: พอดีว่าจะต่อกวนมาแล้วป้ากันอีดอนมันจะย้ายไปพี่ซีดอนจับพอดีมีซอนคุณเต็ม
0: อ๋อครับครับเดี๋ยวผมถ้าผมเอิ้นไปเนี่ยกำลังจัดเข้ารายการอยู่ครับแม่ครูครับขอบคุณครับน้องเอ้ยตั้งแต่กลับมาโลโลนี่ผมมีเนี่ยผมมาบัดดันไปเลยโอ้ยตาได้กับห้องนะฮะเพราะบางงานเป็นต้องการออเดอร์อันนี้เกี่ยวส่งออกนอกเหมือนกันนะฮะอันนี้มีครูไม่ครูอย่างนี้เอ๊ะจิ๋มหรือจิ๋วไปละไม่ครูอย่างเพื่อนไม่ครูอันเนี่ยตะกี้ไม่ครูอีกแล้วผมจำไม่ได้แล้วตะกี้หน้าที่แอมิซอนวันนี้ย้ายไปดอนจันที่พีซีแล้วคนนักลงไปพวกกบตันเนาะตั้งได้ก็ดีบักคำหน่อยก็ออกของบ้านแต่ว่าพี่น้องหลายคนมีห่วงเป็นใหญ่มันบวมเล่ามันกันน้องมาของคนหนึ่งเนาะโครงการสอนนักเรียนตอนนี้ผมไปสอนเฮือลุงน้องผมไปสอนวัดศรีสุพรรณสอนดนตรีแต่เป็นกับเฮือละอ่อนผมชั่วโมงละ400บาทเขาสอนอยู่เป็นคอร์สเนาะแต่หลวงพ่อพระเดชพระคุณเจ้าวัดศรีสุพรรณหรือว่ารองเจ้าคณะอำเภอหางดงนะเป็นผู้เปิดโครงการนี้งบของไอ้อย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมรอนในอำเภอหางดงที่ไหนก็ได้ครับสนใจจะเล่นฮาร์ดดนตรีสลอสซึงมีฮาร์ดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเน้นสอนสากลนะโดยเอาลูกศิษย์ผม3คนไปช่วยสอนตอนแรกจะเอาประคำนวยไปสอนประคำนวยเข้าห้องยาออกตะวันนะครับสมัยได้เยี่ยวออกแล้วก็เป็นบวมเนี่ยแต่ก่อนกินเหล้ากินเบียร์นักกันนักแก่นะครับบอกมาฟังงานล้านนายเอ็กโปมีวันที่12นี่แหละครับหลายคนถามมาคู่นายลงก่อผม ส่วนตัวผมได้มาลงแต่ว่าผมจะเอาทีมงานไปนะไปส่งเขาไปเตื้อแล้วก็งานใหญ่ระดับจังหวัดระดับประเทศอ่ะเนาะล้านนาเอ็กซ์โปล้านนาพี่น้องกองหูอยู่ทุกภูมิภาคมาหมดที่เชียงรายปีเริ่มวันที่12 10วันเนาะนะครับแล้วน้ำท่วมนะก็ส่งกำลังใจเนอะเพื่อนฝูงผูกกระโดนและเนรและแนดไปเอาแล้วมาฟังเพลงก่อนเพื่อขอมาเนาะเพราะว่าผมทดสอบสัญญาณว่ามันดีแค่ไหนยังได้ก็คือกำลังใจตัวเองไปก่อนนะฮะผมก็นี่กำลังใจตัวเองและมีเพลงกู้สิ่งกู้สายแต่เข้ามาหลายสายแล้วครับผมไม่ได้ออนแอร์หน้าใหม่เตี้ยเพราะผมยังไม่ได้รับสัญญาณเตี้ยเนาะมารับสายเตี้ยให้กำลังใจตัวเองนะและให้กำลังใจกับ FC ผมกู้เสียงกู้สายแล้วกัน

0: มันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ
1: นั่นแหละครับความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดสำหรับมนุษย์เราเลยครับก็เหมือนที่คำพระว่าอรุคยาปาลมาลพังความไม่มีโรคนะฮะเป็นลาภอันประเสริฐก็อยู่ดีเนาะถ้ากินอิ่มนอนอุ่นโรคภัยไข้เจ็บมันยังมามีก็ถือว่าเป็นบุญเป็นลาภอย่างหนึ่งนะฮะผมพยายามมาขึ้นอย่างนักนะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำความดีที่สุดดีกว่ามีความจริงใจให้กับ FC ให้กับมิตรเพลงผม10กว่าปีตั้งใจทำที่ดีนะตอบพระคุณแผ่นดินไทยแล้วก็เมตพระธรณีช่วยเหลือคนเนี่ยตอนนี้คนตกงานต้องงานนักละออนตกงานต้องงานผมก็ยินดีเสี่ยงเลยสอดการสอดงานให้เขาตัวฝึกฝนเขาตัวสัญญาณเข้ามานักเตะว่านะฮะโทรกับโทรตอนนี้เนอะสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีเจ้า
1: แหมเฮ้ยสาวสวย
2: ไม่รอดแน่เ
1: ลยแสดงว่าพกฟังไงเนาะพกฟอกันเนาะวันนั้นติดต่อมานาวมาได้เนอะวันไปลีวันนั้นน่ะโทรหามานาวมาฮับสายเนอะ
2: ขอบคุณนักเ
1: ล่าเสื้อแล้วกะ
2: เจ้าง
1: ามกว่าไม่ได้งามกว่าง
2: ามแกจับพอดีเลย
1: แน่ถูกใจเนาะ
2: เจ้าม
1: ีโลโก้ตัวไหมก่
2: อ
1: แงมก็
2: ขอ
1: แ
2: ค่จักสองถ
1: ุงเดี๋ยวกดกาวอู้เรื่องเสื้อมาแล้วเด้อกาแฟลำก็
2: จ้าลำจ
1: ้ะเอกะแล้วก็ถ้ามีงานก็ใกล้ถ้าวันนี้จะใส่เสื้อแล้วใส่หูส่งมาเด้อเนอร
2: ์จ้าม
1: ีเอฟซีหลายคนได้ไป 4-5 คนพอดีใจกันเนาะว่าน้องมาแนวก็ได้ละนะครับให้บุญปานน้อยใจยังมาได้เด้อเพราะว่าปกี้แบดหมดหลายคน FC แต่ตอนนี้เน้นพี่น้องต่างลีเดียววันไหนถ้าโครงการผมเปิดส่วนนะฮะน้องบอกเด้อแล้วก็ส่วนสมุนไพรเรียบร้อยแล้ววันหน้าก็ไม่เอาด้วยกันเน้อเจ้าเจ้าเนาะดีใจใส่งามเนาะเสื้อเน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: จ้าครับมะนาวเพลงหยังวันเนี้ย
2: เอาเพลงคนแบกรัก
1: ไอ้ฮะ
2: คนแบกรัก
1: คน
2: แบกรัก
1: คนแบกรักของไออันนี้ก็เนี่ย
2: สาวตักเพลง
1: คนแบกอะไรเดียวกันคนแบกรักของใครกันเนี่ย
2: สาวตักเพลง
1: แจ็คของแจ็คหนองแจ็คนะผมในเพลงอย่าง
2: สาวตักเพลง
1: สาวสันกันแพงของยุ้ยเนาะ
2: ของน้องยุ้ยเจ้า
1: จ้าสาวสันกันแพงน้องมะนาวเนาะจัด
2: นี่มองให้มันฝันเด้ออ
1: ันเล
2: ่แล้วก็หมอบนี่อันลุงอย่าตัก
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ลุงแก้ว
1: เจ้า
2: โทรมาหรือยัง
1: มาก่อนเข้ารายการแล้วเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าได้กินลิงอย่างโน้นเนาะเจ้า
2: โอ้ไม่ได้ใกล้กันเนี่ยคิดถึงหา
1: หมอนี่ขอบคุณที่ว่าลืมไอ้นายพอดีกาแฟสลายนายเนี่ยน้องมะนาวเนี่ย
2: แต่มาจัดน น้องมะนาวกับฟังนะ
1: เจ้าพูดฝากเพลงมะนาวหลายคนละฝากเพลงมะนาวตลอดพูดขอมาหลังไมเนอร์เจ้าแล้วสุขภาพเจ
2: ้าเจ้า
1: น้องมะนาวมิดเพลงผมจะซุ่มพอฟักอย่างเงี้ยหลายคนได้เสื้อไว้กับเพราะว่าซุ่มพกฟังแล้วก็โทรเข้ามาผมเจอไปได้5ตัวแล้วนะมันมีขายครับเสื้อกาแฟสลามาซูนี่ตัวหนึ่งราคากับ650บาทอันนี้ผ้าอย่างดีนะถามมะนาวได้เนาะหมายถึงว่าไปสกรีนปั๊มนะฮะอันนี้เป็นทักเลยนะตัวสื่อโลโก้กาแฟสลานาเนี่ยทักกันอย่างงามเลยเนาะน้องมะนาวได้ไปเฮ้ยลืมถามมะนาวได้สื่อ4อย่างเนี่ยบางคนจะเอาถึง7 4 7วันพอจบใจเย็นขอบคุณนะครับที่กี้โทรมากันช่วงอาทิตย์หน้าไม่ยังมาโทรหลังไม่อย่างผู้พันแวบๆแกๆรู้สึกมีสาวไล่พร้อมด้วยยังได้นั่นแน่จริงโทรหลังไม่ผมมาฮับสายแล้วเนอะเพราะเดี๋ยวผมเปิดเพลงแล้วก็ผมจะเข้าไปที่บริษัทเน็กนะข้างเรือนสวนอาหารเรือนแพเนาะเรือนแพ2ที่ตั้งอยู่ภาษาลากลางเพราะว่าเปิ้นจะเปิดทำบุญวันอาทิตย์นี้แล้วเราในฐานะเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งก็คือทำผลิตกาแฟให้เพื่อนนะฮะก็มีส่วนร่วมไปคือข้อมูลเนาะบรรยายโดยแล้วเพื่อนจะพาไปท่องเที่ยวเรือสามลานโอ้ผมให้ FC ผมไปแตนหมดอ่ะมูลค่าบัตรนี่ก็เป็น 1,500 บาทนะท่องเที่ยวกินฟรีอยู่ฟรีเลย2วัน3วันเนี่ยนะครับอย่างก็ประเด็นนี้เพลงคนแบกรักอ่ะเอาละครับหน้าไมค์ผมให้โอกาสแล้วตะกี้หลังไมค์มากับติ๊กติ๊กเพราะหน้าไมค์มายอมโทรสู้น้องมะนาวบ่ได้ฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะแล้วผมคิดว่าแหมสักช่วงวันต่อไปก็เข้ามาทักทายเนาะเพราะประเด็นนี้มันกี่โมงแล้วนะโอ้จะ3โมงแล้วผมต้องรีบไปประชุมมีคนขอมาขอคนนี้พี่หนุ่มกทมนะที่ไปลืมกันอย่าลืมตัวเนาะเล่นของพอร์ตอะไรกันนะฮะแล้วก็เป็นคนแบกรักของน้องมะนาวหลายเพลงครับมีคอยนวลสวนลำไยอำนาจความคิดถึงมิดเพลงไม่ตื่นขอกันมาหลายคนละซึ่งละสายมากเด็กยังฮะเชิญรับฟังครับ

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟไนบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก่ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากยาหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดลใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระไนนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสระไน

เซซามินเซซามินสันสกัดจากงาดำนายบัดดี้เพื่อนดีจากสลางายช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเซซามินงาดำกระปุกจาก450บาทเหลือเพียง199บาทซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าคนส่งติดต่อสอบถามได้ที่แอดมิน062-596-2354 062-596-2354 ชีวิตที่ดีดีเซซามินจากงาดำลดเหลือกระปุกเพียง199บาทมีเก็บเงินปลายทางซองกระปุกขึ้นไปฟรีค่าขนส่ง

0: ามันนี่เงินทันใจเมตามันนี่เงินทันใจบริการจัดย้ายไฟแนนซ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์และที่ดินสาขาเชียงใหม่ตลาด3แยกดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่โจ้แม่อ่อนสันปะตองละปูนตลาดอินทร์ป่าสางเมตามันนี่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเงินทันใจไปที่เมตามันนี่บริการจัดย้ายไฟแนนซ์โทร0993794461 0993794461หรือ0993794451มิตรคู่ใจเมตามันนี่เงินทันใจมี
1: เงินใช้แสนสบายอุราเกิดมาปรารถนา
0: บริษัทเมตามันนี่เงินทันใจเปิดแล้วสาขา7ยอดถนนสิริธรตำบลช้างเผือกเข้าซอยตรงโรงเรียนรามบริลักษ์เมตามันนี่เงินทันใจ

ช่วงนี้อากาศนะอย่างฮู้เนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับนี่คือประเทศไทยนะฮะช่วงนี้อากาศเป็นไงฮะบางวันนี่ฮ้อนแต่ว่าและบางวันก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะหลายคนบอกโอ้โรคร้ายๆยังมาหายไปที่เนอร์ประเทศไทยนะก็แน่นอนนะฮะไปไหนก็ต้องเซฟตี้ป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนยิ่งไปโรงพยาบาลโรงหมอเนี่ยฮะคลินิกต่างๆเพื่อจะเน้นใส่แมสก์สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงเนาะเดินทางไปในที่ชุมชนแออัดเนาะการงานต่างๆก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้เถอะครับมาเสียหลายเนาะสวมใส่แมสก์ไว้ก่อนอย่างน้อยก็ทำให้เราได้สบายใจนะครับมันอาจจะฟืดหายใจมาออกพ่องมันก็มีฮะมันจะเป็นปกติมันเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อความปลอดภัยนะฮะทั้งผู้อยู่ใกล้แล้วก็เฮาด้วยถึงเพื่อนถึงตัวเนาะโอ้โหช่วงนี้หลายคนบอกโอ้โหนะครับบางคนตัวเองยังอาจจะรับเชื้อโควิดมาอยู่เนี่ยบางคนบอกโอ้โหขั้นเนื้อขั้นตัวกันนะครับกินยามาล้ำเจ็บหัวเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันแอบแฝงนะครับโรคไว้ก็เจ็บนะด้วยความห่วงใยครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไปไหนก็เซฟตี้ไว้ก่อนเนอะดูแลสุขภาพกันด้วยกินน้ำกินท่ากินข้าวในการชุมชนก็อย่าบ่นว่านะแกงร้อนช้อนกลางเนาะเอาไปการไปงานบางครั้งนั่งกินข้าวด้วยกันเป็นหมู่จ้อนใบเดียวอ่ะเปลี่ยนกันเรียกว่าตักอยู่หันนะครับอันตรายแล้วก็ไปจุ่มในแกงมันก็เชื้อโรคทั้งนั้นแหละครับมันง่ายจริงมันเป็นกันเองแต่ว่ามันปลอดภัยฉะนั้นเมาครับเนาะเอาด่านใครกินแบบนั้นเพื่อนเอาจ้อนเพื่อนไปแก้ไปกินแล้วเพื่อนมาสวกมาตำไว้ที่ในแกงด้วยนะฮะคงแบบกล้าเสี่ยงกันนะฉะนั้นมันเปื้อนฟุ้งอะเนี่ยครับมันต้องเสียหลายขี้เหล้าเห็นนะครับโอ้ยยาแดงบอกว่ากันนะตัวพ่องเพื่อนพ่องนี่นะมันม่วนเนี่ยบางคนบอกขี้เหล้าหลวงมันไม่ได้กินด้วยกันนะแกงถ้วยเดียวนะลาบถ้วยเดียวลู่ถ้วยเดียวเนี่ยจ้อนใบเดียวเปลี่ยนกันอมกันกาบอย่างนั้นนะโอ้มันพื้นเมืองขนาดเป็นกันเองแต่ที่ไหนได้นะเชื้อโรคมันมาไว้หน้านะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนาะแกงร้อนช้อนกลางเป็นบอกล้างไม้ล้างมือสะอาดนะอาหารการกินข้าวเหมือนกันข้าวเหนียวข้าวนึ่งกองเดียวกันโจ๊กกันอย่างนั้นเนี่ยนะโอ้นะครับมาได้ครับต้องขอไข่ของมันนะครับดูแลสุขภาพก่อนเบื้องต้นนี้ปลอดภัยกันไว้ก่อนเนาะบ่ได้ประมาทครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอากาศนี่หลายคนบอกโทรมาเป็นฟัดเป็นเมื่อยกันลงหมอโรงพยาบาลนี่ไปกันแต่ๆเลยหมอไปอย่างเหลือๆนะนะฮะการออกกําลังกายนี่เป็นสิ่งสําคัญนะเมื่อก็แต่มันพอดีนะครับบ่ดีหักโหมนะครับต้องดูอายุตัวเนาะดูแลน้อยนึงออกกําลังกายวันนึงอย่างน้อยก็ได้สัก20นาทีก็ยังดีเนาะแต่มาหักโหมนะครับเนาะจะเป็นตอนเช้าตอนแรงกันนะระวัยสวเข้าไปกับข้าวเหนียวข้าวนึ่งนะครับลดเลิกละได้ก็ดีแล้วครับมันมีแค่แป้งเนี่ยโอ้หลายคนเป็นกัดนะกดไหลย้อนตัวนี้มันฮิตแต่ได้เลยนะเมื่อคืนเนี่ยกัดบางคนนี่กินข้าวมันแรงค่ำไปมาพอบางคนมากินกลางเมื่อคืนนะจมูกผมหลายคนแล้วถ้าเขามาแจ้งอย่างวันนึงเขาจะขึ้นฟันไล่ฟันหันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนั่นแหละครับลมมันมาตอนเขาหลับกลายเป็นฟันไล่พีอัมง่ายอย่าประมาณนะกดไหลย้อนต้องระวังนะเอาก็ดูแลเสียใจข้าวเหนียวข้าวนึ่งนี่นะครับเลิกได้ก็นะเขากินมาตั้งแต่น้อยแล้วนะมันมักมันไปแล้วใจได้ยิ่งกินลาบไปนะหลายคนบอกมันต้องไปข้าวนึ่งกะไม่แล้วใจก็มันเมื่อกินเมื่อวานน่าจะเป็นคาบมื้อมาเช้าหรือมาตอนนี้ได้อยู่แมลงนี้เว้นเนาะจริงๆแล้วแมลงนี่กินข้าวข้างนอกหรือมากินได้ก็จะดีเอามาหลายคนไม่ใช่พระไม่ใช่ตู้หรอกเห็นนะต้องกินข้าวน่านอนมารับอันนั่นแหละครับความเคยชินเราบางคนนะฮะโอ้เล่นดนตรีไหมรอบเด็กสมัยก่อนผมเขาเป็นดนตรีปิ๊กเข้ามาตีหนึ่งตีสองต้องมากินนะมานอนรับอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับไปกินข้าวเมื่อคืนรอบเด็กนี่นะดูแลสุขภาพกันโดยอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะด้วยความห่วงใยครับกับรายการเพลงใจดีใจสบายในบัดดี้รักคุณนะครับกาแฟที่หลายคนดื่มนะครับน่าบอกว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรสลานายออริจินอลสูตรดั้งเดิมสลานายมี2สูตรกระชายดำและก็เฮดลิงจือแต่ตอนนี้หลายคนมาชอบดื่มกาแฟดำเขามี2สูตรเนี่ยมีกาแฟดำ 100%
นะครับนี่คือครูนาย Black Coffee อันนี้แบบผสมอย่างนะฮะสักอย่างแต่เป็นสูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้าหลายคนชอบนะครับก็ไปผสมคนเดียวบางคนก็ไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งคนเดียวเติมครีมไปเติมนมวันนี้บอกว่ากันนะครับแต่เป็นห่อนะครับเนี่ยห่อนึ่งมี32ซองครูนายBlack Coffeeนะครับก็1ห่อกระทรงกับเก็บเงินปลายทางเนาะนะครับเพียง225บาทจากราคา450บาทเหลือ225บาทครูนายBlack Coffeeหรือจะเป็นฟังดีนะกาแฟดำผสมสมุนไพรอันนี้คือไนโก้ Black Coffee ไนโก้นี่กับกาแฟดำเหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อนะฮะแต่จะมีทั้งหมด18ซองน้อยกว่าครูนายเพราะครูนายนี่จะมี32ซองนะเพราะไปอาราบิก้ามันมีสมุนไพรแต่ไนโก้ Black Coffee นี่จะมีถังเช่ากระชายผู้ข้าวหรือว่าข้าวตองนะที่หลายคนบอกโอ้ช่วงโควิดนี่ซอกกันแต่ๆเลยนะข้าวตองหรือว่าผู้ข่าวมาอยู่ในสันสกัดมาอยู่ในกาแฟสุดพรีเมียมได้รับรางวัลพรีเมียมคือไนโก้นะฮะอันนี้จะกล่องหนึ่งนะจากปกติราคา400บาทตอนนี้จัดโปรพิเศษแล้วครับเหลือเพียง350บาทนะฮะ350บาทแต่ตอนเนี้ยนะฮะจัดโปรเนาะ4กล่องฮะ 1,000 กับ50บาท4กล่องเจ้าคะกับนายบัดดี้ก็ได้นะครับ4กล่องเหลือเพียงจากกล่อง350เนาะถ้า4กล่องจะเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้จุใจแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ชอบนะนายโก้ Black Coffee นะครับหลายคนบอกนี่พ่อแม่เนี่ยมาคำมาคืนมานอนมาหลับคุกคุกขับขับยังใหญ่ก็ได้ลืมแจ้ลืมว่าคนทั้งคนแก่นะพ่ออย่างนะครับเสริมอาหารเสริมเป็นทั้งเลือกซีซามินงาดำซีซามินงาดำของเฮานะครับไม่ใช่ยาเนี่ยมันจะยาเพื่อกระตือบอกว่าเสริมอาหารเสริมกระปุกไม่ละกระปุกหนึ่งมีทั้งหมด60แคปซูลนะฮะกินตอนได้กินตอนแมลงนะหลังเข้าเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนกินแล้วสักบึ้ดแล้วก็สองทุ่มสามทุ่มก็รับบางคนก็รับเด็กหน่อยก็บอกว่านะครับแต่ก็กินไว้ก่อนช่วงแรกๆนี่4แคปซูลนะครับหลายคนกินแม่เจ้า2แมลง2แล้วก็ได้เหมือนกันแต่อยากให้เป็นมื้อเดียวอ่ะเนาะมันจะได้วัดผลทันผลดีมันช่วยอย่างนะครับอาหารเสริมอาหารก็เป็นทางเลือกอย่างนึงนะทำให้รับง่ายสบายรับลึกนะครับหลายคนบอกคุณปัจจัยานะฮะซีซามินถ้าไปหาข้อมูลไปเสิร์ชไปหาจากคุณลูกหลานไปเสิร์ชไปหาเรื่องราวของซีซามินในกรรมเนี่ยแต่เขามาได้เป็นรูปแบบของน้ำมันนะครับเขาเป็นซีซามินนะชนิดผงแต่อยู่ในแคปซูลนะครับอยู่ในแคปซูลนะฮะซีซามินงาดำตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหมือนกันจากกระปุกหนึ่งนะครับราคา300กว่าบาทตอนนี้เหลือเพียง199บาทฟังมาพีทครับ199บาทซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่1กระปุกกระส่งเก็บเงินปลายทางแต่จะมีค่าขนส่ง30 40แล้วแต่พื้นที่เนาะนะโอ้ถ้าอย่างใดมาเพิ่มมีค่าส่งเนี่ยก็ส่งกระปุกขึ้นไปค่ะคือพ่อมันขวดให้แม่มันกระปุกนึงเนี่ยนะอันนี้จะได้ราคาเพียง398บาทมันมีค่าส่งละนะเก็บเงินปลายทางเหมือนกันเซซามินงาดำนะครับพี่น้องสนใจอยากหูเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้062 596 2354 062 596 2354เบอร์เนี้ยครับฟังบ่อยๆเราจะมีบทเพลงม่วนๆเพราะๆที่ FC แนะนำขึ้นมาได้ฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงม่วนๆนะครับกันในภาคบ่ายๆอีกครับเชิญรับฟังครับ

บัดดี้คอฟฟี่เพื่อนที่ดีจากสระไนกาแฟนายบัดดี้ผสมกระชายดำถังเช่าเห็ดลิ้นจือเจียวกู้หลานใบหม่อนแปะกล้วยและเก๋ากี้มีเบต้าครูแคนไม่ใช้น้ำตาลใช้ความหวานจากหญ้าหวานสกัดศูนย์แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานทุกเช้าครับกาแฟถ้วยโปรดของคุณพ่อบ้านที่คุณแม่บ้านรู้ใจขอให้เป็นนายบัดดี้คอฟฟี่11 in 1ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่เข้มข้นดนใจที่คุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้คอฟฟี่เพื่อนดีจากสระนายนายบัดดี้ซองสีทองกล่องสีน้ำตาลดำขอแนะนำนายบัดดี้กล่องสีชมพูสำหรับคุณแม่บ้าน24 in 1กาแฟนายบัดดี้ผสมถั่วขาวคอลลาเจนไม่มีไขมันทรานสุดที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยากาแฟนายบัดดี้กรองสีชมพูและสองสีชมพู24 in 1สนใจดื่มและเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามที่062-596-2354 062-596-2354 นายบัดดี้ทั้งสองสูตรเป็นสูตรที่คุณพ่อบ้านรู้ใจสีภรรยาและคุณแม่บ้านรู้ใจสามีนายบัดดี้เพื่อนที่ดีจากสลานาย

จบลงไปกับบทเพลงบุญม่วนที่ FC ที่น่าฮักของ DJ คือเกียรติแนะนำมานะครับถือว่าเป็นการร่วมจัดรายการร่วมกันเฉพาะ DJ อย่างเดียวก็มันสามารถจะเอาเพลงที่ถูกใจนะฮะมาเปิดให้กับ FCหลายๆท่านที่ติดตามรายการเพลงก็ถูกใจได้นอกจาก FC เป็นผู้แนะนำเข้ามานะครับเพลงไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็บอกมาเนาะโทรสั่งมาแต่จะถ้ามีเลยก็เล่นในวันนั้นเลยนะฮะวันนี้เลยถ้ามันมีนี่ก็จะค้นหาเนาะแต่ถ้ามันเป็นเพลงที่อยู่ในประเทศไทยนะครับคิดว่ามันเหนือปากกว่าแรงขอจำชื่อเพลงให้ถูกต้องเนาะแล้วก็จำชื่อนักร้องคนที่ฮ้องให้ถูกนะรับรองว่าเพลงนี้ได้ฟังแน่นอนแต่จะคิวจ้าเวยนี่ก็ขึ้นอยู่กับคิวที่ FC เกียรตินำเพราะบางคนบางท่านนี่ขอเป็นข้ามวันเลยพิมพ์เข้ามาในไลน์แอดไลน์เข้าไปไลน์อย่างใดก็คือโทรศัพท์มือถือของท่านจะมีไลน์ท่านสามารถเมมเบอร์เนี่ยบอกพิมพ์ใส่ชื่อ DJ กาแฟสลานายก็ได้ DJ นายบัดดี้ก็ได้หรืออย่างใดก็ได้นะครับ DJ กาแฟ062 596 2354เบอร์เนี่ยครับมันฟังสปอร์ตโฆษณารู้ใจไปจะบอก062 596 2354นะครับต้องเมมไปก่อนถ้ามาเมมนี่ไลน์มันจะมาเด้งขึ้นมาหรือมันมาขึ้นเนี่ยได้ก็ขึ้นละอ่อนลูกหลานคอแอดไลน์เป็นเพื่อนดีเจให้แม่กำให้ป่อกำนะฮะละอ่อนประเดี๋ยวเขาเก่งนะครับก็จะมีไลน์ทางสถานีหรือว่าแอดมินที่คอยจัดเพลงให้ท่านกับพิมพ์เข้ามาก็จะดึงเข้ากลุ่มนะตัวนี้มีกลุ่มมี 2-300 กว่าคนนะฮะที่ขอกันมานี่บางคนบอกมาขอละขอฟังพร้อมเปิ้นเพราะทำงานอยู่ช่วงบ่าย 2:00 นถึงประมาณ 5:00 นนะฮะแต่ละสถานี3ชั่วโมงเนี่ยเนาะมิตรเพลงก็ฟังกันได้จุใจนะก็จะมีการขั้นรายการทักทายกันว่องแต่เพลงเนาะถามว่าเน้นเพลงอย่างก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกทุ่งแล้วล่ะครับเนาะทุกทุ่งใหม่พ้องเก่าพ้องคละเข้ากันไปนะครับบางคนขอเพลง AI มาที่ AI ฮ้องบางเพลงก็มีบางเพลงก็ไม่มีนะเพราะว่า AI นี่มันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นเพลงที่ใช้เทคโนโลยีนะฮะสร้างขึ้นมาเนาะมันก็จะมาเป็นธรรมชาติเหมือนครับที่ทอดได้ฟังต้นฉบับลูกทุ่งได้นะครับลูกกรุงก็มีพ้องสตริงก็จะหล่นเข้ามาพ้องแนวเพื่อชีวิตมันเหมือนนะฮะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งหลายคนอยู่บ้านบางคนอยู่สวนแล้วบางคนก็อยู่ออฟฟิศทำงานตัวก็ฟังใส่หูฟังก็เปิดข้าฟังสถานีที่แอปหรือทางมือถือฮะมันจะมีอยู่เนาะสถานีวิทยุท่านจะฟังคลื่นไหนอย่างใดมันสามารถฟังกันได้ทั่วโลกเลยถ้าฟังมือถือนี่นะนะครับในแอปนะฮะกระทักทายกันเข้ามาอยู่ที่การประเมินเนาะบางท่านนี่นับเป็นหลายๆปีเลยนะเพราะว่าดีเจจัดหลายขึ้นมาก่อนแล้วก็ FC ก็ติดตามรันตัวกันมาเป็นแฟนคลับกันก็มีความสุขฮะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันทักทายกันมาเนาะมีเรื่องอะไรอย่างสบายใจอย่างใดก็ปรึกษาหารือกันได้หน้าใหม่หลังใหม่ถ้ามันติดช่วงไหนดีเจว่างหรือเข้ามารายการก็จะอู้จ๋านะครับเป็นเพื่อนแต่ยังคุณเหงาย่ำในคุณเหงาเราคือเพื่อนกับรายการเพลงจากกาแฟสลานายออริจินอลนะฮะออริจินอลสุดดั้งเดิมกาแฟสลานายไปกระดื่มไปกระกินว่ามันหอมมันชื่นใจกาแฟอย่างหอมแต่หอมว่าหอมคืออึมคืนกาแฟสลานายสลานายนี่เป็นชื่อกาแฟนะนะมาอยู่10กว่าปีละอยู่คู่พี่น้องมิตรเพลงแล้วก็ร้านค้าตามชุมชนตามหมู่บ้านหลายที่หลายทางก็จะมีกันหาซื้อที่ไหนมาได้ก็โดยตรงกับประเดี๋ยวมันง่ายทำการหน้าบ้านทุกการเพราะเขามันมีหลายยี่ห้อหลายร้อยหลายพันยี่ห้อมันจำมาได้ก็โทรมา
นะ0625962354เก็บเงินปลายทางได้ก็ได้กับกาแฟสลันไนอย่างใครดีเพราะว่ากาแฟสลันไนเป็นสูตรผสมสมุนไพรก่อนเปื้อนก่อนต้านเลยนะฮะก็คือเรียกว่าส่งไทยกระชายดำฮะสูตรกระชายนะครับเนาะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลีน่าวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์สำคัญที่สุดนะครับเฮาใจกาแฟใส่พันธุ์ฝั่งเหนือของเขาเองนะฮะอาราบิก้ารสชาติหอมกลมกล่อมพอดีนะครับสำหรับครีมนี่สบายใจได้เพราะว่าใจครีมน้ำมันมะพร้าวนี่ก็จะสูญคอเลสเตอรอลหลายคนกลัวไขมันนะเพราะว่าหลายคนกลัวเป็นไขมันทรานส์อย่างเงี้ยครับว่าเป็นเจด้วยมันยังหวานที่ยาหวานสูญแคลอรี่เป็นโรคเบาหวานความดันกินได้ก็หมอห้ามกาแฟส่วนมากเพิ่นจะห้ามเรื่องทรีอินวันหรือกาแฟที่มันใส่น้ำตาลทรายนะน้ำตาลฟุตโตสหรือประมาณนี้ครับแต่ของเฮาอันนี้มาได้ใช้น้ำตาลใช้ยาหวานก็ปลอดภัยแต่ว่าใช้ยานะครับแล้วคนดื่มกินแล้วเป็นระยะเวลาสักเดือน2เดือนไปต้องพอเฮาไปใช้ยาว่าแตกต่างกันอย่างไรเนาะเนี่ยเพิ่นได้กินกันมาตลอดนะครับกาแฟสลานายสลานายนี่เป็นชื่อกาแฟสลานายแต่ชื่อสลานายนี่มี2สูตรสูตรกระชายดำนะฮะในวันเนาะเก้าอีวันแล้วก็จะมีสูตรเฮดลินจือนะฮะสูตรเฮดลินจือนี่ก็จะมีส่วนผสมของยาหวานเหมือนกันแล้วก็จะครีมมะพร้าวเหมือนกันนะเพราะเราทุกสูตรจะเป็นนิยาครับแล้วข้อสำคัญกันสูตรนี้ก็จะแตกต่างสูตรเฮดลินจือนี่จะเป็นห่อเนาะนะครับถ้ากระชายดำนี่เป็นกล่องเฮดลินจือนี่จะเป็นห่อเฮดลินจือนี่จะมีส่วนผสมของใบแปดกล้วยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของจิกูหลานนะอยู่ในนี้ตัวหลายคนบอกโอ้ข้อท่าดีนะมีสมุนไพรหลายตัวนะครับสูตรเฮลินจือนะแต่รสชาติจะซอบลงมาหน่อยก็คือบอกเข้มตะใดนะก็เบาหวานมากนะสูตรนี้เหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นฉันได้นะครับคนที่กินเจนะทั้งสองสูตรนี้เขาเป็นเจนะกาแฟสลันไนสองสูตรนี้ทดสั่งกันได้มีเก็บเงินปลายทางกับประเดี๋ยวเนาะสำหรับ FC หรือมิตรเพลงที่ไหนอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายบางคนจะไปขายอย่างช่วงนี้อีน่านะครับก็ลองมาแก้มาขายนะครับตูปกัดมีห้างเนาะหรือจะเป็นร้านซ่อมรถร้านตัดผมบาร์เบอร์นะเพื่อจะมีกาแฟไว้วางขายวันนี้กาแฟยี่ห้ออย่างกาแฟสลันไนสูตรกระชายดำและสูตรเฮลินจือราคาเดียวกันนะอันนั้นเป็นกล่องถ้าสูตรเฮลินจือนี่ก็จะเป็นห่อนะครับเขาสามารถเขาเป็นเลือกได้เนาะสองสูตรนะครับจะไปกาดไปขายครัวในกาดไปขายพักขายไม้ไปวางไปขายได้เลยควบคู่กันเพราะว่า 80% ของนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยเพิ่นก็จะดื่มกาแฟเป็นส่วนมากตื่นเช้ามาขอกาแฟสักถ้วยเด้อขอเป็นกาแฟสลานายพ่อเขาได้รับรางวัลเราเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศคำว่า5ดาวนี่ไม่ใช่อยู่ๆจะรับได้ง่ายๆนะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวบอกว่าเขาได้5ดาวสูงสุดแล้วครับ5ดาวเนาะการันตีที่โอท็อปนะของกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลมากมายครับเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่กาเชียงใหม่แบรนด์ได้รับรางวัลนักและโฆษพันธ์กาแฟเฮาได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยนะครับของกระทรวงมหาดไทยอันนี้ครับพี่น้องสบายใจได้นะนะครับฟังรายการเพลงม้วนๆแล้วอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายหรือว่าจะซื้อมาจิ้มนะกล่องเดียวส่งก็ส่งครับมีแค่ขนส่งก็มันก็มีนิดหน่อยเนาะนะ062ครับ062562354เบอร์นี้ครับฟังสปอร์ตบ่อยๆลุงใจก็จะบอกตลอดเลยนะครับสำหรับกาแฟสลันไนแล้วก็ฟังเพลงอยากจะฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะฮะเพราะว่าบทเพลงนี่บางวันอาจจะซ้ำกันไปซ้ำกันมาพ่องเพราะว่า FC เป็นคนแนะนำมาเป็นคนร่วมจัดเนาะวันไหนตอบทันบางไหนฮับทันก็จะบอกคือนะครับมีเพลงถ้าวันไหนบาตันได้ก็ขอสุมาได้ได้ว่าจัดมันผูกเนยนะครับเพราะเพลงมันนักกระแตเลยมีเพลงขอกันมาเนี่ยโอ้โหนะฮะทางเบอร์
ทางไลน์เดี๋ยวมีไลน์ด้วย0625962354ช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

คิดก็นับเข้าตอนกันแล้วนะฮะหลายคนหลายท่านบอกทำงานไปตัวนะบางคนอยู่ออฟฟิศสำนักงานนะฮะบางคนก็ขายของหน้าร้านบางคนก็ทำงานอยู่ในไร่ในสวนพี่น้องเกษตรกรพกวิทยุไปตัวก็เปิดฟังรายการว่าเอิญมาปะเขาใส่เนาะดีเจนายบัดดี้คนบอกว่าไอ้บัดดี้ไอ้บัดดี้หลายคนก็ฮ้องดีเจนายบัดดี้บางคนก็ฮ้องดีเจนายเอ็มอ่ะแล้วแต่นะครับเพราะว่า FC ของดีเจเนี่ยอยู่ด้วยกันมามัน10กว่าปีแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่จัดกาแฟออริจินอลสุดกระชายดำของสลานายสุดกระชายดำที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมกลมใช้ครีมมะพร้าวไม่มีไขมันทรานนะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยแล้วข้อสำคัญเป็นสูตรเจฮะและก็สูตรเฮลินจือนะครับ10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็มีออกมาใหม่ในแบรนด์ของนายบัดดี้นายบัดดี้นี่ก็จะมีตั้งแต่นะครับสูตรคุณผู้ชายเพราะว่าพอใจชอบเข้มความหมายก็คือมันเข้มเนาะก็เลยกลายเป็นสูตรคุณผู้ชายกล่องสีดำทองซองสีทองนั่นแหละครับเป็นกาแฟนายบัดดี้ถังเช่านะครับพร้อมกับนายบัดดี้สูตรของคุณสุภาพสตรีสูตรคอลลาเจนนะฮะบริเวณเซลซีอินวันสูตรนี้มีเซลซีอย่างนะครับมีตั้งแต่กาแฟอาราบิก้านะครับของสายพันธุ์ภาคเหนือเฮาที่โดดเด่นก็มีคอลลาเจนนะครับคุณผู้หญิงเป็นชอบคอลลาเจนเนาะนอกจากนั้นก็จะมีส่วนผสมของถังเช่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าถังเช่านี้พี่น้องก็หูเนาะในแง่ของสมุนไพรนะครับที่เป็นราชาของสมุนไพรดังทิเบตนะครับทางจีนเพิ่นจะโอ้โหถังเช่านี่ตะกอนนะครับระดับเจ้าขุนมูลนายฮ่องเต้ถึงได้กินได้ทานมาอยู่ในกาแฟของนายบัดดี้กล่องสีชมพูคุณสุภาพสตรีนะมีเกากี้มีเม็ดองุ่นโอ้นะครับมีข้าวไรเบอรี่ทุกอย่างนะคือรวมแล้วมีสักสี่อย่างใช้ครีมมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานศูนย์แคลอรี่ไม่มีไขมันทรานนะครับเบาหวานความดันเป็นอยู่แล้วกินได้ก็เครื่องมาเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าอันนั้นสำหรับคนที่ชอบน้ำตาลถ้าของเขามันมีน้ำตาลนอกจากนั้นทานได้ไม่ใช่ยานะครับในบัดดี้กรองสีชมพูเนี่ยรสก็กลมกล่อมมาเข้มเหมือนกับสูตรในบัดดี้กรองสีดำทองของคนประจายนั้นจะเป็นจะเข้มข้นดนใจเพราะว่าประจายจะชอบกาแฟที่เข้มคุณสุภาพสตรีเป็นจะชอบกาแฟที่หอมนุ่นละมุนเนี่ยฮะต้องเป็นในบัดดี้กรองสีชมพูแล้วก็ซองก็ต้องเป็นสีชมพูด้วยใส่ออนตองเหมือนคุณสุภาพสตรีเป็นชอบนั่นแหละเนาะคุณแม่บ้านซื้อพ่อบ้านสูตรสีทองแล้วก็มาซื้อพ่อบ้านก็ซื้อสูตรสีชมพูกล่องชมพูซองชมพูนี่คือคุณสุภาพสตรีนะฮะกล่องหนึ่งมีก็15ซองเข้มข้นดนใจนั้นสูตรของพ่อจ่ายก็มี15ซองเหมือนกันนี่กลมกล่อมนะฮะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเออดื่มแล้วประทับใจนะครับสั่งซื้อได้ครับตอนนี้เนาะจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้ก่อนนะฮะตรงนี้มีโปรอยู่นะฮะจากราคาเดิมเนี่ยโอ้โหกล่องหนึ่ง400กว่าบาทนะครับตอนนี้เราลดเพียงกล่องละ295บาทนะครับ295บาทเก็บเงินปลายทางฟรีแต่ถ้าช่วงโปรเนี่ยพี่น้องซื้อ4กล่องเลยนะครับลดเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทโอ้โหจากกล่อง295แล้วนะเหลือเพียง4กล่อง 1,000 กับ50บาทเก็บเงินปลายทางจะเอาค่ากันก็ได้นะค่าคำว่าค่าเนี่ยก็คือเอาสูตรของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะป้อมัน2กล่องเอาของแม่มัน2กล่องก็ได้นะครับแต่ละสูตรก็มี15ซองเหมือนกันเพราะว่าของเฮามาตรฐาน
โอท็อประดับ5ดาวเป็นประกันนะครับกลมกล่อมหอมแน่นอนสำหรับในบัดดี้นะครับทำการทำงานหรือว่าก่อนจะออกกลับบ้านหรือว่าไปทำงานแล้วพกไปก็ได้สะดวกสบายมีน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ชงได้เลยสลับกาแฟวันละ2ซองได้ครับสบายมากเนาะกาแฟในบัดดี้นะครับฝากไว้ตัวนะครับของดีจากกาแฟซาลานายแต่หลายคนก็ถามมาสลับคนที่ชอบกาแฟดำแต่มาอยากจะมีสมุนไพรสักอย่างขอเป็นดำแต่ชอบเป็นกาแฟอาราบิก้าสายปานปังเหนือเพราะว่าไปกินยี่ห้ออื่นมันเป็นโรบัสต้ามันเนาะมาบอกว่าเพื่อนแต่ของเฮาตัวนี้อาราบิก้ามันจะนุ่มนะฮะต้องสูตรครูนายแบล็คคอฟฟี่อันนี้ดำเลยนะฮะกาแฟดำท่านที่ชอบความหวานจากน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลก็ไปเติมมาเองสบายใจนอกจากหวานมองใดจะเบาหวานก็ดำไปเลยหลายคนจะไปเติมพวกนมนมจืดนมหวานนมข้นได้เลยครับเขาเป็นกาแฟดำเพียวๆเลยแต่เป็นอินสแตนต์นะฮะสามารถชงได้เลยนะครับครูนายแบล็คคอฟฟี่นี่เป็นห่อหนึ่งมี32ซองเดือนหนึ่งมี30ถึง31บางเดือนเนาะแต่นี้เขาใส่ไปถึง32เพื่อเพิ่มซองหนึ่งนะจากราคาที่เคยซื้อกันนะฮะห่อหนึ่งเป็น 3-400 บาทนะสมัยก่อนนั้นแต่นี้จัดโปรมแล้วครับจ่ายเพียง225บาทฟรีเก็บเงินปลายทางครูนายแบล็คคอฟฟี่ครูนายกาแฟดำห่อหนึ่งมี32ซองนะครับจ่ายเพียง235บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางนี้ก็ส่งฟรีสอบถามกันมาได้ครับกับเบอร์เดิมนะครับ0625963254 0625963354ฟังผลงานเพลงกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาทักทายกันในช่วงต่อไป

หลายคนก็บอกบางวันที่ฝนตกขนาดเลยบางวันนี่ก็มืดครึ้มเลยฮะซิซิมาหน่อยเดียวบ่ได้นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศที่ช่วงนี้เอาแน่นอนบ่ได้เนาะก็อย่างที่เฮาติดตามคราวๆมาโอ้โหยินดีพ่อแม่พี่น้องเฮาหลายที่ต่างๆนะยังเข้ากันส่งแรงใจนะฮะหลายคนก็ร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งนะครับอาหารการกินน้ําเครื่องนุ่มห่มก็ส่งไปทุกหน่วยงานนะฮะช่วยเหลือกันทั้งเอกชนแล้วก็ทางรัฐหลายที่หลายต่างนะฮะเหตุการณ์ต่างๆนานานี่มันเกิดขึ้นเป็นรายวันรายอาทิตย์เลยเนาะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยฮะต่างประเทศโอ้โหพี่น้องเฮ้ยภูเขาบริเวณอย่างหิมะเกิดมาแบบเครื่องเตือนภัยมันสามารถจะคำนวณได้เพราะว่าอย่างเครื่องเตือนเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะโดยเฉพาะว่าน้ำท่วมจะมีกระแสน้ำมาก่อนมันถึงจะมีเครื่องเตือนมาภายในกี่ชั่วโมงแต่นี้มันมีสัญญาณบอกอยู่ๆกับน้ำแข็งในใต้พื้นดินพื้นภูเขาเกิดละลายหักขึ้นมาก็ไปหมดเลยครับอย่างเอาหันเนาะอยากอย่าดูข่าวไว้ดูครับก็ได้แต่ภาวนาเนาะหลายคนช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องร่วมโลกนะเอามาเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวหลายคนที่มีปัญหาทั้งชีวิตในตัวเองในครอบครัวยังน้อยเดียวนะเอาดูประเด็นนี้ผลกระทบบางคนมันเหลือเลยฮะบ้านจองห้องหอคาลือหาดเข้าของทรัพย์สินเงินทองหายไปหมดเลยชีวิตตัวคนในครอบครัวหายไปบางที่ยังค้นหากันมาเจอนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดมากหลายคนยังโชคดีนะเฮาก็ยังโชคดีก็ยังได้เจอกันยังได้ฟังข่าวแล้วก็ส่งแรงใจบ้านเฮาเมืองเฮาก็ยังดีปานนี้เนาะฉะนั้นนะครับกำลังใจสิ่งที่ดีๆแล้วก็คิดดีทำดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคิดดีทำดีแล้วก็ส่งสิ่งที่ดีๆให้กับเพื่อนร่วมโลกเฮานะครับเชื่อแน่ว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะครับเนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณนะฮะมีทั้งแฟนรายการของนายบัดดี้เพื่อนดีจากกาแฟสลานายให้บัดดี้ขอฟังเพลงบางคนก็จมมาดีเจบอกให้เข้ารายการก็มีภารกิจมากมายนะฮะการงานก็มีนะครับบางครั้งเข้ามาบางครั้งก็FC ก็โทรเข้ามาไลน์เข้ามาในเบอร์แอดมินเพื่อนก็เรคคอร์ดเพื่อนก็จดไว้คือเนาะช่วงนี้ต้องขออภัยว่าถ้ามาได้เข้ารายการก็กึ๊ดตึงฮะพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆอยู่กันมาเป็น10ปีแต่ละสถานีนะฮะกาแฟสูตรดั้งเดิมของสระไนทั้งสูตรกระชายดำส่วนผสมสูตรทุกอย่างอันเดียวนะฮะเหมือนเดิมทุกสูตรวันนี้เราจะมาอู้กันเรื่องการเกษตรพ่องเนาะหลายคนก็ถามมามันอย่างใดแต่เนี่ยพืชมงคลพญาจังหลวงเนี่ยมันเป็นในหยังเป็นปุ๋ยกะเป็นฮอร์โมนกะไม่ใช่ปุ๋ยเนาะแต่เป็นฮอร์โมนก็ว่าก็ได้ฮอร์โมนก็ได้นะฮะเพราะว่ามัน

ช่วยทำให้พืชอุดมสมบูรณ์มันใช้ข้าอย่างได้พ่องนะครับพืชมงคลพญาช้างหลวงนี่ใช้ได้กับพืชผลการเกษตรกู้อย่างเลยทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลำไยลิ้นจี่ข้าวโพดข้าวนะหอมแดงกระเทียมอ้อยมันสำปะหลังหรือว่าจะเป็นทุกอย่างฮะทางภาคใต้เพื่อกระจายกับนักสังส่วนป่ามหรือว่าเพื่อไปกรีดยางน้องพลาใช้ได้หมดเลยแล้วลดต้นทุนในการเกษตรด้วยนะครับข้อสำคัญนะครับมาเป็นอันตรายต่อพืชหรือว่าผู้ใช้นะอันนี้สำคัญมากนะครับปลอดภัยอัตราส่วนมันกับมาตรฐานเนาะของเฮาซาวถึง30ซีซีต่อน้ํา20ลิตร200ถึง300ซีซีต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็1000ซีซีต่อน้ําก็1000ลิตรนั่นแหละนะครับเฮาใช้เกี่ยวกับอย่างหลายคนเอาช่วงไหนใช้ตั้งแต่ระยะเตรียมฮะจนกระทั่งโปดเก็บเกี่ยวได้หมดเลยนะอันนี้คือข้อดีของพืชมงคลพญาช้างหลวงมันบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลและกับบำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเคยใช้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างยังใช้เหมือนเดิมกระทั่งเคยใช้อย่างใดก็ใช้ไปก่อนนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ทำมาเป็นสิบสี่ปีแล้วครับได้ลดการใช้ปุ๋ยลงเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ละส่วนแต่ละไร่บางที่บอกโอ้รอบนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนี่คือประโยชน์ของการใช้พืชมงคลพญาช้างหลวงของเราโอ้หลายคนบอกโอ้อีกดีกะครับมัน10กว่าปีแล้วที่เราทำมา18ปีเขามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรโดยพี่น้องสบายใจได้มีด็อกเตอร์มีงานวิจัยโอ้โหนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องราวใช้ไปแล้วนะครับพี่น้องหลายที่หลายทางเนาะเพียงแต่เขามาได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนออกรายการนักนะฮะเขามาได้โอ้อวดว่าเขาดีอย่างไรฉะนั้นเป็นผลงานที่ให้ว่าพี่น้องใช้กันมาระยะเวลาเนี่ย10กว่าปีนะครับก็ยังใช้กันในต่อเนื่องตลอดเลยนะฮะฉะนั้นแล้วก็พืชมงคลพญาช้างหลวงพี่น้องสบายใจได้เนาะฟังรายการนี้แล้วก็โทรสอบถามกันมาได้และช่วงนี้ดีครับมันมีโปรเนี่ยโอ้เนี่ยฮะต้องรีบบอกช่วงไหนมีโปรต้องรีบซื้อไว้เนาะพี่น้องจะได้กำไรเยอะแยะเลยพี่น้องซื้อแต่มีโปรรุ่นขนาด5ลิตรเนาะก็คือกระป๋อง5ลิตรนะฮะจริงๆมีเกือบ6ลิตรนะครับกระป๋องเฮาใหญ่เป็นใส่เกินน้ําซ้ําเนาะซื้อ1กระป๋องตอนนี้นะฮะกระป๋องใหญ่นะ5ลิตรเนี่ยแถมฟรีขนาด1ลิตรคือ3แกลลอนก็คือ3ลิตรเลยซื้อ1แถม3ก็คือหมายความว่าซื้อกระป๋องใหญ่นะกระป๋องใหญ่เนี่ยในราคาเต็มนี่ตอนนี้เฮาขายที่ 1,950 บาทนะฮะลดลงมาแล้วนะฮะพิเศษเลยเพราะพี่น้องอยากจะลองใจกับว่าแต่ก่อนนะพิเศษนะต้องรีบนะฮะแกลลอนใหญ่5ลิตรจ่ายเพียง 1,950 บาทแถมฟรีแถม3กระป๋องอ่ะลองคิดเลยฮะ3กระป๋องนี่กระป๋องละ390บาทนะคูณ3ไปเป็นเงินเท่าไหร่แต่พี่น้องจ่ายเพียง 1,950 บาทฟรีครับเก็บเงินปลายทางของถึงแล้วก็จ่ายนะครับโอ้มันแท้ก็มีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด็อกเตอร์ทางโรงงานเขาต้องการคืนกำไรคือพี่น้องซื้อกาแฟสละนายนายบดีนายโกครูนายมาเป็นระยะเวลาหมื่นแล้วอยากจะใช้ฮอร์โมนหรือว่าพืชมงคลพญาช้างหลวงของเฮาซันสกัดน้ำเข้มข้นนะฮะใช้ได้ถึงบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลบำรุงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชใช้ได้หมดเลยนะครับรายละเอียดสอบถามมาสอบถามที่0625962354เห็นกันนะครับ0625962354ถ้าฟังบัตรตันโจทย์บัตรตันกรรมกรรมหนึ่งจะมีสปอตเนาะเขาก็จะบอกเบอร์โทรนี้เฮิมกรรมหนึ่งก็โทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ลุงใจประกาศอู้เรื่องกาแฟสละนายเนี่ยนะครับจะไปลืมครับช่วงนี้นะครับถ้าเป็นกระป๋อง1ลิตรราคาเท่าไหร่เกาะตอนนี้เฮาพิเศษเลยนะฮะ390บาท390บาท300นะครับ90บาทจากกระป๋อง450ลดเป็นการคืนกำไรเลยแต่ถ้าพี่น้องซื้อกระป๋องใหญ่เนี่ย1กระป๋องนะ5ลิตรเนี่ยแถมฟรี3ลิตร3กระป๋องจ่ายเพียง1,950บาท

จบลงไปในช่วงแต่ละช่วงของรายการเพลงใจดีจะสบายนายคบพี่รักคุณส่วนมากเพลงก็จะเป็นการแนะนำจาก FC มิรักรายการที่ติดตามกันมายาวนานนะฮะกับรายการเพลงลูกทุ่งที่ท่านชื่นชอบนะฮะอาจจะมีเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ก็จะมีเพลงเช่นลูกกรุงนะฮะแล้วก็มีเพลงสตริงบางเพลงนะฮะเป็นเพลงลูกกรุงอยู่แล้วแต่ศิลปินนักร้องลูกทุ่งนำมาร้องใหม่สไตล์การร้องก็จะเป็นแบบหนึ่งจริงๆเป็นลูกทุ่งไปแล้วแต่บางเพลงก็เป็นเพลงสตริงนะเก่าๆศิลปินลูกทุ่งมาร้องบางเพลงก็กลายเป็นว่าเพลงลูกทุ่งเพิ่มไปร้องเป็นเพลงสตริงมันจะซับกันไปสักคนมาก็มาว่ากันนะเอาเป็นว่ามิตรเพลงชื่นชอบขอฟังมาสำหรับรายการใจดีจะสบายในคอฟฟี่จากกาแฟดูแลสุขภาพท่านสลานายลันนาศิลปินโอท็อป5ดาวระดับประเทศเนี่ยตัวใจไม่รักแฟนรายการคิดถึงนะฮะฮักมิตรเพลงคุณท่านเลยบางคนบอกง่อมแต่เนิ่นอีพ่ออีแม่อยู่บ้านลูกไปทำการทำงานบางครั้งก็วันหยุดกลับบ้านกลับช่องบางคนมาเอวในสวนบางเอิญมาเปิดคลื่นนะฮะเอาวิทยุมาตวยบางคนกับฟังในแอปมือถือละครับแม้แต่มิตรเพลงหรือว่า FC ที่อยู่ต่างประเทศบางครั้งเพื่อนก็ขอฟังเพลงเข้ามาเพื่อนแอดไลน์เข้าไปแล้วก็บางคนก็ขอลิงก์บางคนก็เข้าไปฟังในบริเวณในอินเทอร์เน็ตประเดี๋ยวมันยุคนี้มันออนแอร์ทั่วโลกสัก4ชั่วโมงอะฮะบางคืนก็จัด ก็จะมีเข้ามาสดมาอู้กันเนี่ยเป็นช่วงนะครับถ้าทักทายหน้าไมค์ก็จะอู้กันแบบนี้ครับเพื่อนๆฝูงๆเพื่อนพี่น้องไปกล้าไปขายกันตามที่ถนัดบางคนก็รับของมาขายชีวิตการค้าขายเนี่ยโหสุดยอดฮะแดดฮ้อนลำไปมามีล่มมามีจ้องมาก็ฮ้อนแดดฮ้อนเพียงๆถ้าฝนตกลำไปก็ซ้ำโอ้โหคนมามากันจะประมาณอย่างนี้ครับต่อสู้กันนะผมก็เป็นพวกกาคนหนึ่งนะไปขายกาแฟเราต้องสู้ชีวิตนะก็เลยบอกว่าตอนนี้นะครับก็บอกเพื่อนนึกฝูงน้องๆหลายคนที่มันมีการทำงานทำก็อ่ะเอากาแฟไปขายบางคนก็ใครมาจ้างอู้มาเป็นผมบอกโอ้ถ้าคุณดื่มเป็นก็ถ้าคุณดื่มกาแฟสลานายสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรกระชายดำสูตรเฮดลินจือหรือว่านายบัดดี้หรือว่านายโกหรือว่าครูนายแบล็กคอฟฟี่สูตรไหนก็ได้ถ้าคุณดื่มเป็นทานเป็นคุณเอาแต่นั้นไปอู้คุณไปตั้งบูธคุณไปขายเลยชงขายก็ได้มีที่จิ้มตัวเรียบร้อยของมาบูดมาเน่าผมบอกเลยนะฮะใครมีลูกมีหลานอยากจะประกาศไปขายมาอู้กันนะมามีทุนมานักเงี้ยประมาณเนี้ยประกาศมาขายมาเป็นตัวแทนตัวนี้ก็มีละอ่อนห้ามไปขายเยอะแยะเลยนะครับมันจะพูดตื่นเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาหอบคืนสินค้าคุณซื้อไป1ลัง2ลังไม่ได้ขายก็มาคืนกันผมมีโอกาสหลายคนนะฮะเพราะว่ามีที่จิ้มมีตัวจิ้มมีอุปกรณ์หน่อยหนึ่งมีใส่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้หิ้วไปก็ใส่กล่องใส่ลังไปมัดเต็มหลังก็ได้มันไม่ยุ่งยากมีรถยนต์ลูกเก่งกับสมอขายกาแฟนะชงก็ได้ครับเขาจะเป็นกาแฟเย็นกับชงใส่น้ำแข็งไปแต่มันจะเปลืองหน่อยเพราะว่ากาแฟเย็นมันต้องใส่พวกนั้น2ซองอันมันจะมาเข้มข้นนะถ้ากาแฟร้อนก็แก้วนะ150 ml น้ำประมาณเนี้ยกาแฟมันจะกินเนี้ยเอาเป็นกาแฟสุขภาพพอรู้จักอยู่แล้วนะครับเอาไว้นิ่วไปโดยเพื่อนหันนะสูตรนายบัดดี้สูตรครูนายแบล็คคอฟฟี่สูตรสลานายเพื่อนรู้จักถึงขายได้เนาะมาปรึกษาหรือจะสร้างแบรนด์ถ้าขายได้แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าเฮารับ OEM บอกว่ารับผลิตให้หลายสูตรให้หลายเจ้าโรงงานพร้อมมีที่ปรึกษามีงานวิจัยมีด็อกเตอร์มีเภสัชนะหลายมหาวิทยาลัยที่เข้ามาซัพพอร์ตมาดูแลอบรมคือความรู้เรื่องระบบการขายกาแฟแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าห้างร้านบริษัทไหนสนใจถ้าอยากจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายสักดีกว่าโฆษณาตัวว่ามีขายที่ไหนนะครับถ้าท่านฟังสถานีวิทยุหรือว่าติดตามเพจติดตามนายคอฟฟี่มิวสิกหรือว่านายคอฟฟี่นะครับเป็นผู้จักอยู่แล้วเนาะเราสามารถเทรนให้ได้สอนให้ได้แม้แต่อาหารเสริมอาหารนะครับจะเอาสูตรไหนผลิตให้ได้นะครับแล้วก็สันสกัดเข้มข้นชนิดน้ำได้ด้านการเกษตรฉีดพ่นทางใบนะฮะสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงก็สบายใจนะฮะถ้าฟังเพลงเพราะๆกับรายการใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณจะรับฟังครับ

ไม่ต้องรายการพี่เกียรติอยู่กับรายการเพลงม่วนๆใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณเป็นประจำนะฮะทุกวันเวลาดีๆช่วงเนี้ยครับเป็นประจำมันมีวันหยุดนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยกับกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟที่หลายๆครอบครัวเป็นดื่มเป็นประจำกาแฟที่มันมีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมจากหญ้าหวาน0แคลอรี่ใช้ครีมมะพร้าว0คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่หลายคนบอกดื่มแล้วมันลำมันอร่อยกลมกล่อมหอมแต่ว่ามีส่วนผสมของไฟเบอร์ธัญพืชวิตามินเกลือแร่สาหร่ายสไปรูลีน่าเป็นสุดเจนะฮะเป็นสุดเจกาแฟสารนายสุดกระชายดำได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับของดีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์อยู่คู่กับ FC แฟนคลับของ Nine Coffee Music ของเฮามาหลายปีนะฮะหลายคนฟังรายการบอกโอ้เพลงม่วนแต่ว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนำกันเข้ามาตั้งแอดไลน์เนาะหลายคนก็จะโทรไลน์หรือว่าพิมพ์ลงไปในไลน์จะสะดวกสบายกว่าเพราะว่าหน้าไม้ช่วงนี้งานยาวเลยนะครับก็ถ้าวันไหนเข้ามาเนาะก็จะเอิ้นจะบอกFCโทรเข้ามาอย่านะครับจะบอกให้ถูกนะครับขอฟังเพลงได้ตอนนี้ FC หลายคนนะฮะเพิ่นจะฟังทางไลน์แล้วเพิ่นก็จะพิมพ์เข้ามาขอเพลงอาจจะมีซ้ําเก่าซ้ําใหม่เก่าพ่องใหม่พ่องประมาณเนี้ยลูกทุ่งเป็นหลักเนาะแต่อาจจะมีลูกกรุงหล่นมาหรือว่าสตริงหรือเพื่อชีวิตพ่องเพราะว่าเพลงลูกทุ่งตัวนี้มันจะยิงไปทางสตริงนะครับเนาะดนตรีเป็นไปอย่างอันไปหมดก็มาว่ากันนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนําชื่อนักร้องมาตัวจะดีนะไข่ห้องมันจะได้ตรงต่อความต้องการของ FC ของแฟนรายการกาแฟสลานายสูตรเฮลินจือครับเป็นห่อเนาะเฮลินจือก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันถึงกระชายดำคือมีเฮลินจือมีเจียวคู่หลานตัวนี้สำคัญมากนะครับมีดอกคำฝอยด้วยหลายคนก็ชอบนะฮะดื่มสูตรเฮลินจือมันซับมาหน่อยถ้ากระชายดำจะเข้มข้นแล้วสูตรนายพัดดีเป็นใดอันนี้เป็นกาแฟถังเช่าฮอมเต้เพิ่นจะทานเพิ่นจะดื่มเพราะกิโลหลายแสนสมัยก่อนนี่โอ้โหเจ้าขุนมุนนายเท่านั้นเลยนายบัดดี้ถังเช่านะครับเข้มข้นโดนใจมีกระชายมีถังเช่านะครับมีเกากี้มีแปะกล้วยมีเจียวกู้หลานครบถ้วนเลยแล้วก็สูตรสุภาพสตรีหลายคนชื่นชอบเพราะว่ากล่องสีชมพูซองสีชมพูนี่ก่อนนายบัดดี้กล่องสีชมพูมีคอลลาเจนคุณสุภาพสตรีเพิ่นชอบนี่จะซอบลงไปนิดนึงแต่ถ้าเข้มข้นโดนใจแล้วก็สูตรประจายกล่องสีดำทองซองสีทองไหนบัดดี้ครับนะบรรจุก็15ซองราคาแตกต่างกันโทรสอบถามกันที่คอลเซ็นเตอร์หรือพิมพ์แอดไลน์เข้าไปก็ได้ที่0625962354เบอร์เนี้ยครับสปอตโฆษณาจะบอกตลอดรายการแล้วก็จะมีกาแฟดำสำหรับคอกาแฟดำชอบไนโกนี่เป็นแบล็กคอฟฟี่หรือว่าชงเป็นอเมริกาโน่ฮ้อนได้เย็นได้คำว่าฮ้อนได้เย็นได้วันสุดนี้เป็นสูตรกาแฟดำแต่จะมีส่วนผสมของสมุนไพรกังถังเช่ากระชายเจียวกู้หลานแล้วก็สำคัญมีผู้ขาวหรือขาวตองตัวนี้สำคัญมากนะฮะอยู่ในไนโก้หลายคนชงแล้วก็จะใส่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำผึ้งอันนี้แล้วแต่ความต้องการมาใส่ครีมละผลเลือกได้หรอแต่หลายคนจะชอบเอานมเขาใส่น้อยหน่อยกลมกล่อมหวานมันก็ได้แต่วันสุดนี้จะมามีครีมมามีน้ำตาลเป็นกาแฟดำนะ Black Coffee คือกาแฟอเมริกาโน่ไนโก้นะครับแน่นอนครับสำหรับคอกาแฟจะชอบส่วนนี้เนาะและชงเย็นก็หลังจากที่เราชงน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วมีแก้วใส่น้ำแข็งเย็นๆก็เทลงไปหลายคนก็หยดน้ำผึ้งเข้าไปเหมาะนะครับเป็นกาแฟเย็นในช่วงร้อนๆนี่ดีมากฝากไว้ด้วยนะครับไนโก้มาจากนายบัดดี้แล้วก็มาจากสลานายทั้งนั้นเลยเสริมอาหารอาหารเสริมหลายคนก็ต้องการนะเขาแนะนำสำหรับเซซามินงาดำรู้จักกันดีเนาะจื่อก็บอกว่าเซซามินมันจะยานะครับหลายคนบอกโอ้เดี๋ยวครับกินแล้วนอนหลับพักผ่อนมันหลับดีหลับลึกมันจะยาต้องฟังนะครับทานคืนละ3แคปซูลสื่อแคปซูลได้อีพ่ออีแม่ก็ทานได้นะฮะแล้วอ่อนอายุ18 19สาวขึ้นไปบางครั้งเล่นเกมเล่นอย่างน่าเครียดนอนมาหลับเซซามินทางเลือกเนาะนะครับเซซามินตอนนี้เราจัดจำหน่ายในราคาพิเศษตัวกระปุกนึงเพียง199บาทเก็บเงินปลายทางเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะนะแต่ถ้า2กระปุกขึ้นไปนะครับ
398เนี่ยฟรีค่าขนส่งมันมีค่าขนส่งละประหยัดไปแหมนะ2กระปุกปีใหม่เมืองนี่ก็ดำหวยปล่อยแม่ได้ดีเนอะเซซามินแต่ถ้าอยากได้ถังเช่าแคปซูลตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องการนะครับจะทานอาหารเสริมอาหารก็ขอให้เป็นถังเช่าในบัดดี้อันนี้ชนิดแคปซูลเหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันท่านกับพิมพ์ก็ทักเข้าไปในแอดไลน์หรือโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์เดียวกันนี้นะครับนะฮะฝากไว้ด้วยและรายการของเรายังมีผู้สนับสนุนนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมในบัดดี้กาแฟสารนายและพืชมงคลพญาจังหลวงสำหรับงานการเกษตรฉีดพ่นทางใบทางดินได้หมดเลยนะครับประหยัดและทำให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยพืชธัญญาหารทุกอย่างใช้ได้หมดเลยพืชมงคลพญาจังหลวงและต้องขอขอบคุณบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อนะครับเพราะว่าสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินต้องไปที่บริษัทเมตามันนี่นี่หลายสาขาแล้วครับนะถ้าสาขาจังหวัดละปูนไปที่อำเภอป่าซางแล้วก็สาขาการอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมจะไปทำบัญชีปูนนะครับสำหรับเมตามันนี่เชียงใหม่นี่หลายสาขาสำนักงานใหญ่ก็ใกล้ๆกันถึงตลาดสามแยกดอยสะเก็ดหรือว่าครุสุภาแล้วก็ไปที่อำเภอดอยสะเก็ดทางจะขึ้นบันไดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ไปปูนนะครับที่อำเภอแม่ออนถ้าจะไปแม่อ่อนเรียบร้อยแล้วก็มาเพียครับที่แม่โจ้เนาะขอบคุณนะฮะสำหรับวิทยุไฟแรงแก่เพราะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บริษัทเมตามันนี่พี่น้องสอบถามได้บริษัทเมตามันนี่อำเภอสันป่าตองก็ตรงข้ามกับติงคลินิกหมอยุพาประจำรงหรือว่าตลาดประจำรงอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ็ดยอดถนนเจ็ดยอดเนาะช้างเผือกตำบลช้างเผือกตรงข้ามกับติงซอยโรงเรียนลานบริลักษ์สระแม่ริมปาร์ตี้เปิดใหม่เนอะอำเภอแม่ริมนะฮะสันทรายแม่โจ้สันกำแพงโทรสอบถามเบอร์โทรบอกเป็นระยะเนาะสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานใจดีครับทุกสาขากินน้ำกินท่ากันได้นะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆ FC ก็โทรเข้ามามีความสุขกับรายการเพลงใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณครับ

วันนี้มิตรรักแฟนรายการกระรองให้เกียรติอยู่ในรายการเพลงม้วนๆกับกาแฟสลนายล้านนาโอท็อป5ดาวระดับประเทศมีสูตรดั้งเดิมออริจินอลกาแฟสลนายสูตรกระชายดำกาแฟสลนายสูตรเห็ดลิ้นจือทั้งสองสูตรไม่มีน้ำตาลแต่หวานกลมกล่อมด้วยยาหวานสูตรแคลอรี่ไม่มีครีมไขมันตรานใช้ครีมมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรเจอยู่คู่กับครอบครัวมิรักรายการมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับความภาคภูมิใจของโอท็อปไทยล้านนาจนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลของดีกาแฟดีและเป็นตราเชียงใหม่แบรนด์ของดีจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยครับนอกจากมีกาแฟหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสลันไนสูตรดั้งเดิมก็ยังมีสูตรทางเช่านายบัดดี้ที่เข้มข้นดนใจทั้งของสุภาพบุรุษและก็ของสุภาพสตรีทุกสูตรนี้มีน้ำตาลนะและยังมีกาแฟดำนายโกสูตรพรีเมียมแบล็คคอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีครีมไม่มีน้ำตาลแต่มีสมุนไพรไทยจีนทิเบตไม่ว่าจะเป็นทางเช่าเกากี้เบต้าคูแคลนกระชายเห็ดลิ้นจือและก็เจียวกู้หลานใบหม่อนภูคาวหรือว่าเขาตองและก็แปะกล้วยนอกจากนั้นเฮาโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันตรักยังเป็นโรงงานที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกแล้วเนาะอาหารเสริมหรือเสริมอาหารนะครับเพราะจะเป็นทางเช่าหลายคนรู้จักทางเช่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเป็นแคปซูลนะฮะทางเช่าเฮามีส่วนผสมที่ลงตัวใน1แคปซูลจะประกอบด้วยถังเช่ามีกระชายดำมีสปอร์ของเห็ดลินจือมีเจียวคู่หลานเบต้าครูแคนฉะนั้น1แคปซูลของถังเช่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมโอท็อป5ดาวระดับประเทศได้รับรางวัลเมื่อปี2559นะครับรายแรกรายเดียวในประเทศไทยอันนี้ก็คือไนบัดดี้ทางเช่าแคปซูลเหมาะสำหรับใครนะครับเหมาะสำหรับท่านทุกท่านนะฮะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยท่านสวคนที่อยากมีเสริมอาหารไว้หรือว่าอาหารเสริมชื่อก็บอกมันเป็นยาหรือเปล่าไม่ใช่ยานะฮะแต่กินคู่ยาได้ก็ได้ครับมันปฏิกะก็ปฏิครับเพราะว่าของเขาเป็นสมุนไพรแต่หมอมันบอกให้กินอาหารเสริมกินอย่างอื่นก็มาเป็นอย่างครับเนาะท่านก็แยกกันดื่มกันกินกันแล้วกันเหมือนกาแฟก็ไปดื่มมาตอนที่เขาไม่ได้กินยาอาจจะล้างอาหารถ้าจะเป็นเสริมอาหารเสริมว่าจะเป็นทางเช่าชนิดแคปซูลท่านก็ทานตอนได้ดีฮะอาจจะเป็นตอนก่อนจะนอนหัวค่ำ1แคปซูลหรือตอนเช้าครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้องว่างก็1แคปซูลเนาะเพราะยาส่วนมากก็จะมีหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารเหมือนกันแต่นี่เราก็ท้องว่างตอนเช้าตื่นมาก็ได้เลยครับมันเป็นเสริมอาหารเนาะคู่กับยาเขาอาจจะห่างกันหน่อยระยะเวลาที่ทานก็10 นาที20 นาทีอันนี้เรื่องราวของทางเช่าโอ้สมัยแต่ก่อนเนี่ยฮะโหมาได้กินกันแล้วครับทางเช่านี้โดยเฉพาะเป็นอาหารโปรดของฮ่องเต้เจ้าขุนมุนนายนะกิโลนึงหลายแสนนะครับแต่ตอนนี้เขาได้นำมานะใส่ในแคปซูลโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอย.ถูกต้องตามกฎหมาย
ราคาที่จับต้องได้ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกตัวเฮาช่วงนี้เฮามีโปรเนาะท่านโทรมาคุยมาอู้กันก่อนนะฮะที่คอลเซ็นเตอร์ลูกค้าสัมพันธ์นะที่062 596 2354 062 596 2354เบอร์นี้ครับท่านแอดไลน์ไปนะครับพิมพ์ไลน์เข้าไปหรือว่าเมมชื่อขึ้นไปมันก็จะเด้งหรือว่าให้ลูกหลานแอดไลน์ให้กำแล้วโทรคุยโทรอู้กับแอดมินเพิ่นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเมินนานเนาะมิตรเพลง FC ที่มีความจริงใจและก็ฮักกันก็เติงให้พ่อให้แม่นะครับพี่น้องทุกท่านนะเฮามีสมุนไพรแล้วก็มีแรกที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยนะครับทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านด็อกเตอร์เป็นงานที่วิจัยตัวนะฮะเอาสังกัดสำนักงานเกษตรนะครับเอาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สำนักงานของพัฒนาชุมชนหรือว่าโอท็อปสังกัดสำนักงานสังกัดก็เรียกว่ากระทรวงมหาดไทยมีการคัดสรรมีการต้องดูแลผลิตผลผลิตภัณฑ์เฮาให้มาตรฐานอยากรู้ว่าเฮามีผลิตภัณฑ์อย่างพ่อของอยากจะเป็นตัวแทนอยากจะกล้าจะขายหรือจะเป็นโมบายหรือจะจ้างผลิตเฮารับ OEM รับผลิตทุกอย่างตั้งแต่กาแฟชาสูตรไหนบอกมาหรือจะเป็นเสริมอาหารเสริมนะครับช่วงนี้เฮาอู้เฉพาะเพียงเรื่องทางเช่าก่อนแคปซูลสนใจอยากจัดทานว่าเหมาะสำหรับใครอย่างไรก็หลังไมค์ได้เนาะสอบถามกันเข้ามาจะเป็นตัวแทนจะกล้าจะขายโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังนี้ด้วยเปลี่ยนบรรยากาศช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงกันพร่องนะช่วงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะฮัมบูว่ากันนะบทเพลงเนื้อเพลงทำนองเพลงมันดิ้นได้นะแล้วแต่ใครจะใส่ทำนองไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่มีเพลงที่แนะนำเข้ามาอาจขอวันนี้ประทานฟังกับลูกนี้ได้ฟังนะโทรมาอู้มาจ่ากันได้นะครับหลังไมค์ถ้าหน้าไมค์ไปได้เปิดเพราะช่วงนี้ก็ดีเจจัดแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาบัดสะดวกเรื่องการรับโทรศัพท์นะต้องขอโทษขออภัยทางดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจชื่ออย่างนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นแหละครับง่ายดีเนาะนะครับรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบเป็นสินน้ำใจให้กับ FC ที่ติดตามกันแต่ๆเนี่ยเอาของแต่เนี่ยแฟนคลับของดีเจนะช่วงนี้มาฟังผลงานเพลงเพราะๆนี่ที่ท่านได้เกียรติแนะนำเข้ามาทางไลน์0625962354กับรายการเพลงดีๆกาแฟสลานายและไหนบัดดี้เพื่อนดีของคนคุณเชิญรับฟังครับ

รักและคิดถึงมิรักบริการทุกท่านทุกคนนะครับกับรายการเพลงม้วนๆเนาะที่มิรักบริการให้การที่จามมาเป็นเวลาเป็นสิบปีนะครับกับรายการเพลงใจดีจะสบายนายคอฟฟี่รักคุณผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป5ดาวระดับประเทศวิสาหกิจชุมชนของเขานะครับช่วยเหลือพี่น้องลูกไร่เฮามานะฮะเกี่ยวกับผลิตกาแฟจนมาเป็นแบรนด์สลานายที่ท่านรู้จักนะฮะแบรนด์สลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศกาแฟไร้น้ำตาลแต่หวานกลมด้วยสูตรของสมุนไพรกระชายดำธัญพืชนอกจากนั้นเรายังมีส่วนผสมของหญ้าหวานศูนย์แคลอรี่สำหรับคนที่มาชอบดื่มน้ำตาลแล้วก็ครีมที่ไม่มีไขมันทรานนั่นก็คือครีมมะพร้าวนั่นเองนะครับเป็นของที่จังหวัดเชียงใหม่โอท็อป5ดาวระดับประเทศกับเชียงใหม่แบรนด์และคนหลายท่านบอกตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยกลิ่นกาแฟที่หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยต้องเป็นกาแฟสลานายเท่านั้นนะครับคนที่คุณฮักในครอบครัวชงให้สามีภรรยาเอ้ยพ่อไอ้แม่ดื่มได้เนาะวันหนึ่งแก้ว2แก้วนี้ได้สบายมากแก้วกาแฟน้ำร้อนๆนะครับถ้าช่วงหน้าร้อนหลายคนก็มักจะชงร้อนแล้วก็เอาไปเติมใส่เทใส่น้ำแข็ง กลายเป็นกาแฟเย็นก็ได้ครับแต่อาจจะประมาณ2ซองให้มันเข้มข้นหน่อยนะฮะพอมันโดนน้ำแข็งเยอะมันก็จะจืดไปนิดนึงแต่ถ้าหลายคนมาสนใจเรื่องรสชาติความจืดนะเคยกินได้ดื่มที่มันมีน้ำตาลก็ชื่นชอบอยู่นะครับสามารถทำได้ครับทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นทุกสูตรของเขาหลายคนชอบสูตรเฮดลินจือก็ดื่มนะฮะกาแฟสลานายสูตรเฮดลินจือได้2สูตรนี้10กว่าปีแล้วครับกระชายดำและเฮดลินจือทุกสูตรนะฮะก็เป็นเจตัวเนาะหลายคนที่ทานเจดื่มเจเนี่ยก็ทานได้ตลอด

นอกจากนั้นเขายังมีกาแฟที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือกาแฟผสมทางเช่านายบัดดี้ครับนายบัดดี้กล่องสีดำทองซองสีทองนี่จะผสมทางเช่าเก่ากี้เข้าไปเข้มข้นกว่าเดิมนะฮะอาจจะราคาแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโอท็อป5ดาวสุภาพสตรีพวกใหญ่ชอบสูตรสีชมพูเรียกว่านายบัดดี้เหมือนกันแต่เป็นสูตรคอลลาเจนนะฮะกล่องสีชมพูซองสีชมพูหลายคนบอกชอบกาแฟดำดีกว่าไม่อยากมีน้ำตาลไม่อยากมีครีมสักอย่างแต่จะได้สมุนไพรไปด้วยต้องเป็นไนโก้ครับไนโก้แบล็กคอฟฟี่นะครับไนโก้แบล็กคอฟฟี่เป็นกาแฟดำเข้มข้นแท้ๆท่านสามารถไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งหรือนมแล้วแต่ท่านใดเนาะจำไว้ได้ครับสูตรดั้งเดิมก็ชายดำเฮดลินจือและสูตรมาใหม่นี้ก็คือไนบัดดี้นะฮะกล่องสีดำทองสีเหลืองสองกล่องสีชมพูสองสีชมพูสุภาพสตรีแล้วก็เข้มข้นโดนใจก็เป็นแบล็กคอฟฟี่กาแฟดำนะฮะไนโก้เลือกเอานะฮะนอกจากนั้นครับนะโรงงานเฮายังรับผลิตเรียกว่า OEM สำหรับหลายคนหลายท่านต้องการอยากจะมีแบรนด์อยากจะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวนะฮะผมบอกว่ารถเบนซ์ยังต้องมีอย่างอะไรหลายคนทำงานประจำนะฮะหลายคนก็ค้าขายไปด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจอีเนี่ยฮะก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเสริมหลายคนก็มาเป็นงานหลักไปเลยเขาทำเขาสร้างมาให้หลายแบรนด์หลายคนช่วยเหลือพี่น้องหลายคนหลายท่านนะฮะที่ต้องการอยากได้แบรนด์คือสร้างแบรนด์อยากจะได้ยี่ห้อตัวเก่ายี่จังใดมาปรึกษาเขาได้โอ้มีเงินมานักนามาถึงแสนมาปรึกษากันได้นะครับเขาช่วยเหลือหลายคนสร้างแบรนด์ตัวเก่าเป็นโหตอนนี้ก็ร่ำรวยกันไปหลายคนแล้วครับนะฮะก็ติดต่อมาที่0625962354ถ้าฟังบัตรตันก็ไปฟังตอนโฆษณาสปอตลุงใจแอสแซมจะบอก0625962354เบอร์ที่ FC หรือว่าแฟนรายการจะพิมพ์เข้ามาเป็นแอดไลน์นะครับหรือว่าขอฟังเพลงไว้ก่อนได้เลยนะ DJ นาย Coffee Music คอยจัดให้และหลายคนบอกลูกเต้ากระจบมาแล้วนะชอบไปก้าไปขายหรืออย่างคนบริโภคเก่งนอกเราออนขายออนไลน์อยากจะสร้างแบรนด์ตัวเก่าอยากจะขายออนไลน์มาปรึกษาเขามีทีมงานมืออาชีพนะฮะที่คอยแนะนำนะครับมีงานวิจัยรองรับขอออยเขาเรียบร้อยพร้อมกับท่านสามารถสร้างแบรนด์ของท่านได้ไปนะครับจะยี่ห้ออย่างนะครับชื่นชอบชื่ออย่างอยากจะได้สูตรตัวไหนปรึกษาเขาก่อนนะครับกับใน Coffee Music รายการเพลงเงี้ยขึ้นบัตรตันออกบัตรตันก็โอ้ยแม่ฟังรายการเบเนอร์เริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงของทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะวันจันทร์นั่นแหละถึงยาวถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับบ่าย2โมงไปถึงปุ้นนะครับ4โมงหรือ5โมงบางสถานีนะครับท่านสะดวกที่ไหนฟังที่ไหนได้ก็ฟังที่ฮั่นเนาะหลายคลื่นหลายสถานีนะครับออกต่างจังหวัดด้วยติดต่อสอบถามเข้ามานะฮะกับแบรนด์อยากจะสร้างแบรนด์อยากจะผลิตสินค้าตัวไหนอยากจะผลิตอาหารเสริมนะฮะจะเอาอย่างใดนะครับบอกอยากจะผลิตเซซามินงาดำสาหร่ายสไปรลูริน่ากระชายขาวกระชายดำนะหรือจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรนะครับพืชการเกษตรช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพพืชนะฮะหรือว่าแบบชนิดฮอร์โมนอยากเอาอย่างใดเฮาพร้อมและผลิตตามแบรนด์ของท่านได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะช่วงนี้ก็ฟังเพลงกันคลายความร้อนม่วนๆนะฮะกับ DJ ใน Coffee Music นะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้รับสายหน้าใหม่พอ DJ ก็ที่ภารกิจมีการอบรมและการงานวิจัยกันต่อเนื่องนะฮะวันไหนเข้ามาหน้าใหม่กันสดๆแล้วก็จะเอิญมีรับแฟนรายการนะช่วงนี้มาฟังเพลงม่วนๆกันก่อนนะฮะชื่นชอบแล้วก็ขอกันเข้ามาใจดีจะสบายนาย Coffee รักคุณเชิญฟังครับ

ที่มิรักแฟนรายการ FC คือเกียรติแนะนำเข้ามานะฮะไม่ว่าจะทางหน้าใหม่หลังใหม่หรือว่าทางไลน์หลายคนก็จะแอดไลน์เข้ามาที่0625962354เบอร์นี้เนาะสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอฟังเพลงกันได้นะฮะเจอจัดออกวันอย่างก็บอกมาก่อนล่วงหน้าเนาะเพราะมีเพลงบางคนบอกว่าทำงานที่ออฟฟิศที่สำนักงานช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนิ่มเสาร์ติดปิกไปบ้านที่จังจังหวัดนะฮะก็ไม่ได้ฟังหน้าใหม่แต่ก็จะฟังทางลิงก์หรือว่าทางแอปมือถือก็ฟังได้กันจริงๆแล้วฟังกันได้ตลอดเนาะมีฮะลูกทุ่งลูกกรุงก็มีพ่องเพราะบางเพลงนี่นักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงลูกกรุงมาร้องบางครั้งนักร้องลูกทุ่งก็นำมาเพลงสตริงมาร้องอย่างทรายกับทะเลเนาะต้นฉบับก็จะเป็นของนันทิดาเนาะตายอรทัยก็มาร้องในเวอร์ชั่นของลูกทุ่งกับไพเราะฉะนั้นบัดเดี๋ยวนี้จะแยกแยะไปได้ถ้ามิดเพลง FC ขอเพลงมาระบุน้อยนึงว่าอยากฟังคันใดฮ้องอย่าก่อนจะชัดเจนถ้าบอกว่าทรายกับทะเลบางครั้งแอดมินอาจจะเปิดของนันทิดาเนาะบางครั้งก็เปิดของตายอรทัยเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นนะฮะว่ายุคนี้มันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยถ้าสมัยตะก่อนฮู้กะถ้าจะลูกทุ่งมาเก่านี่เพิ่นขอแล้วสุรพลสมบัติเจริญฮู้ละเป็นลูกทุ่งใช่เมืองสิงห์แมนซิตี้ไลออนนี่ฮู้ละเป็นลูกทุ่งประเด็นนี้มันมาได้แล้วฮะก๊อตฮ้องเนี่ยบางครั้งก๊อตนี่ฮ้องกับไก่เป็นลูกกรุงก็มีนะเป็นสตริงก็มีต้องมีความเข้าใจเนาะกับบทเพลงก็ได้ครับบางครั้งก็มีเพื่อชีวิตสตริงพ่องหล่นเข้ามาเพราะตัวใจ FC มิตรเพลงอย่างมีความสุขกันแล้วครับกับรายการเพลงของใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณคุณดีเจคนนี้ครับจากกาแฟสละนายสุดดังเดิม10กว่าปีแล้วนะหลายคนหลายท่านบ่เคยรู้จักกาแฟสละนายสุดกระชายดำกาแฟโอท็อป5ดาวระดับประเทศและกาแฟสละนายสุดเฮดลินจือสปอร์นะฮะของเฮดลินจือแดงที่ไร้น้ำตาลแต่หวานกลมๆด้วยหญ้าหวานสกัดสุนแคลอรี่และใจครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวสูนคอเลสเตอรอลเป็นสุดเจกลมๆหอมแน่ๆนี่แหละคนละถามว่าหลายคนถามมาไอ้ยังมีแผ่วปุ๋ยพวกนี้จริงๆไม่ใช่ปุ๋ยนะสารสกัดเข้มข้นนะพืชมงคลพญาจังหลวงพืชมงคลพญาช้างหลวงเป็นฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่ปุ๋ยนะฮะเป็นฮอร์โมนที่มาแรงที่ปกแซงทางโค้งกันมาตลอดเพราะว่าเขาผลิตมา10กว่าปีแล้วแต่สมัยก่อนนี้เฮาไม่ได้ใส่ชื่อพืชมงคลพญาช้างหลวงเพราะว่าเฮาทำส่งบริษัทเนาะและใจกันมาโดยพี่น้องทั้งลี้ทั้งลำปางเมืองฝางทั้งปุ้นนะครับโดยสเก็ตบ้านเฮาแล้วก็ทั้งเสมองชดไปถึงเปล่าพื้นใจกันมาตลอดเลยพืชมงคลพญาช้างหลวงชนิดน้ำเข้มข้นสารสกัดนะฮะหรือว่าฮอร์โมนถ้าใช้พืชมงคลพญาช้างหลวงแล้วจะใช้ฮอร์โมนอยู่ก่อนมาจำเป็นครับของเรามีครบหมดแล้วผสมสาหร่ายสไปรูลินาซ้ำ10กว่าปีแล้วพี่น้องโอ้โหมันยืนยาวเกษตรกรตั้งนครสวรรค์ใช้หน้าไทยทันีกับแพงเพชรที่เราสามงามเนี่ยไปกันมาเป็น10ปีเพิ่งใช้กันต่อเนื่องครับใช้กันมาตลอดณบัดนี้ก็ใช้กันอยู่นะฮะชนิด1ลิตรกับ5ลิตรเฮามีแถมตัวนึงนะฮะตอนนี้เราจัดโปรพิเศษก็เดี๋ยวจะจัดโปรที่บอกว่าคือ FC หรือมิตรเพียงที่อยากจะใช้แบบตัวน้อยๆเอาไปฉีดพ่นฉีดพ่นทางใบทางพุ่มทางดินได้หมดเลยนะเว้นระยะสีฉีดกันก็ประมาณแล้วแต่ว่าบางคนก็4วันบางคนก็อาทิตย์1บางคนก็10วันนะฮะแล้วแต่พืชเนาะมีความต้องการแล้วแค่ไหนพืชฉีดตอนเช้าตอนเย็นตอนเด่นฮ้อนๆนี่ก็เพิ่งมาฉีดกันต้องแยกแยะฮะแต่จะฉีดผลสารจำใบก็ต้องแยกแยะกันแต่ผสมเลขออกกับฆ่าเชื้อราหรือว่าจะฆ่าแมลงนั้นได้ครับ
และปุ๋ยเม็ดใช้อยู่ก็มันเป็นธรรมดาพืชต้องการปุ๋ยบางครั้งเนาะ NPK นะก็สำคัญนะครับแต่ในของเฮาเนี่ยจะทำให้ท่านลดการใช้ปุ๋ยลงเยอะนะฮะจนสุดท้ายนี่คนที่ใช้มา 3-4 ปีนี่บอกว่าโอ้โหปุ๋ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยไม่อย่างมาผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจเลยเพื่อตาดอกได้เลยนะตัวนี้สุดยอดยืดช่อเนาะเหมาะกับแต่อย่างลำไยต้นมะม่วงข้าวพืชผลการเกษตรคู่อย่างเอาเป็นว่าพืชมงคลพญาจังหลวงครบเลยนะฮะฉีดพ่นได้หมดเลยทางใบทางรุ่มพุ่มนะทางรากทางที่พี่น้องเกษตรกรเคยใช้ควบคู่กับปุ๋ยยายังได้ก็ได้อยู่แต่จะลดการใช้ปุ๋ยลงแน่นอนนะฮะสอบถามราคามาเพราะตอนนี้เฮามีโปรดีๆขึ้นด้วยเนาะข้อสำคัญนะครับโรงงานของวิสาหกิจชุมชนเฮาสังกัดสำนักงานเกษตรเฮามีที่มาที่ไปสตอรี่เฮามีโรงงานครับสังกัดสำนักงานเกษตรและรับ OEM OEM คือรับผลิตทั้งกาแฟทุกสูตรสูตรสุขภาพสูตรทีนวันกาแฟดำแบล็คกาแฟอย่างบอกมาผลิตให้ได้หมดแล้วก็อาหารเสริมหรือเสริมอาหารเซซามินสาหร่ายสไปรลุยเนี่ยกระชายขาวกระชายดำสกัดทางเจ้าเขาผลิตได้เขามีเภสัชที่คอยดูแลแล้วก็ท่านด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยนะฮะที่เป็นที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนปันทละเขาจนได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยโอท็อป5ดาวระดับประเทศและข้อสำคัญเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์นะฮะมาฟังบทเพลงกันม้วนๆก่อนเดี๋ยวเพื่อนก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรเอาให้กันตลอดเลยเชิญรับฟังเพลงก่อนครับ

มีคนถามบริษัทเมตามันนี่อยู่ที่ไหนพ่องนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดสปอร์ตเนาะเกี่ยวกับเบอร์โทรเตรียมจดไว้กันเลยกันสำหรับหลายท่านหลายคนที่ต้องการจะนำรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้กระทั่งที่ดินที่บ้านอยากจะไปจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์โยกย้ายจากที่เก่ามาที่ใหม่ที่บริษัทเมตามันนี่ของนี้นะครับเดี๋ยวสอบถามไปนะถ้าจดเบอร์โทรได้นะครับเพราะว่าเราจะเปิดเป็นช่วงเนาะสปอร์ตบริษัทเมตามันนี่สนับสนุนในรายการเพลงม่วนๆจากกาแฟสลาไนสุดดั้งเดิมออริจินอลนะครับช่วงนี้หลายคนก็ถามมาเออเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่กันนะฮะก็ชั่วคราวเพราะว่ากล่องมันหมดเนาะขายดิบขายดีกล่องหมดโรงงานโรงพิมพ์ผลิตยามาตันเตื้อเนาะก็ FC หรือมิดเพลงบอกมาเป็นยังเอากล่องแทนมาก่อนเขาเขียนใบสติกเกอร์สอดใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบรรจุภัณฑ์กล่องของกาแฟสลันไนนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่สาขาสำนักงานใหญ่เชียงใหม่อยู่ใกล้ๆกรุสภาทางจะไปดอยสะเก็ดบริเวณตลาดสามแยกเลยไปน้อยเดียวทางจะไปดอยสะเก็ดสังเกตซ้ายมือตึกสี่นะฮะสีว่าสีม่วงเนาะสูงสองสามชั้นนั่นนะจะเขียนนะว่าซันเมตามันนี่ไปปรึกษาหารือกันที่ฮันได้เนาะหรือถ้าเลยไปดอยสะเก็ดก็ได้อยู่ใกล้ดอยสะเก็ดทางจะขึ้นพระธาตุดอยสะเก็ดนั่นนะสำนักงานอยู่ห้องแถวที่ฮันถ้าสุดไปถึงอำเภอแม่อ่อนก็อยู่ที่อำเภอแม่งอนหาง่ายแม่อ่อนหาง่ายนะครับสำหรับบริษัทเมตามันนี่พนักงานสินเชื่อนะต้อนรับท่านไปกินน้ำกินท่าไปปรึกษากันกันนะกับอกกับใจยังใดมาเต้าประตันยังใดบอกกล่าวกันถ้ามาตังในเมืองตังเจ็ดยอดนะฮะถนนเจ็ดยอดนี้ก็ใกล้ๆกันถึงเอาตรงข้ามอ่ะนะไปเรียกว่าโรงเรียนรามบริลักษ์เจ็ดยอดเนาะอำเภอเมืองอยู่ข้างที่หนึ่งถ้าไปที่แม่โจ้สันทรายก็จะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับแม่โจสันทรายหรือว่าสันทรายวิทยาคมนะครับถ้าพี่น้องมาตังสันกำแพงก็จะอยู่ถนนสายไปวัดแจ้ช้างหรือใกล้สำนักงานดีเจนกเล็กขวัญใจของพี่น้องเนี่ยที่ขายกาแฟสลันไนในบัดดี้ในโกหรือว่าเซซามินสลันไนมีขายที่ฮั่นหมดในบัดดี้ในโกเนาะกับบอสันเมตามันนี่มีห้องแถวฝั่งทิศตะวันออกเนาะต่างจะไปแช่ช้างนะอำเภอสังกะแปงนะนะครับถ้าไปแม่ริมก็อยู่ที่ปะติ้วนะใกล้จะเข้าไปที่อำเภอแม่ริมนะฮะซ้ายมือเหมือนกันสำนักงานอยู่ที่อำเภอแม่ริมถ้ามาที่อำเภอสะบะตองก็ตรงข้ามกันถึงคลินิกหมอยุภาตลาดมัจจำลงบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์ที่ดินมีที่หั่นเนาะเชียงใหม่เอาแค่นี้ก่อนสอบถามก็เดี๋ยวสปอร์ตขึ้นมาเบอร์โทรบอกเนื้อเกียมประกาศว่าจุดไว้กับอะไรกันปุ้นครับถ้าหากว่าพี่น้องอยู่ละปูนนะละปูนก็จะอยู่ที่อำเภอป่าซางหาง่ายครับไปอำเภอป่าซางกับถนนสายอำเภอป่าซางนี่แหละจากป่าซางแล้วก็มาที่นิคมอุตสาหกรรมเรียกว่าตลาดอินทรเนาะทางจะไปทางบ้านแจ่มบ้านมาไปทางนี้ได้เนาะนิคมอุตสาหกรรมสันป่าฝ้ายทางเนี้ยนะครับบริษัทเมตามันนี่สำหรับจังหวัดลำพูนเอาไปไว้ทุกสาขาปรึกษาหารือกันเข้าไปกินน้ำกินท่ามาอู้เอาไปทะเบียนไปด้วยกันทั้งยิ่งดีโอ้ทะเบียนไปได้มาสกรรมมาได้ถ่ายมาสกรรมติดอยู่ที่ฮันที่นี่อยากจะเบาบางลงไปอยากจะรีไฟแนนซ์เอาเงินมาแจ้สักหน่อยเนาะแล้วก็ก็ค่อยผ่อนไปได้กันปรึกษาพนักงานเขาได้ผู้จัดการเขาใจดีครับบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อรถเครื่องรถยนต์บอกฟังจากที่ไหนหูที่ไหนบอกตัวฝากฟังดีเจนายกาแฟนายคอฟฟี่จากกาแฟสลันไนสุดดั้งเดิมมาแล้วดีเจยังมาโอ้หน่อยแต่ว่าแล้วก็ขอฟังเพลงขอฟังเพลงกันดันเนอร์นะเอฟซีหลายๆคนโทรมาถ้าเบอร์ขอเพลงเบอร์นี้ครับ0625962354 0625962354สปอร์ตกาแฟสลันไนลุงใจก็จะบอกเบอร์เนี้ยนะครับคิ
ที่คณะข้อตอนหลายคนหลายท่านบอกฟังหลายสถานีแต่ละที่มันบางครั้งก็บ่ายสองโมงกับประมาณ5นาทีนี้10นาทีนี้ได้ฟังแล้วเนาะเฉพาะต้นชั่วโมงแต่ละที่มาเท่ากันบางที่ก็ฟังได้ถึงปุ้นนะครับ5โมงเย็นนะครับยาวไปเลยพี่น้องฟังได้ทั่วกันนะฮะต่างๆอำเภอต่างจังหวัดลำปางเพิ่นก็มีที่ฟังเนาะนั่นนะฮะเพราะว่าเฮาออนแอร์ไปหลายที่หลายต่างแล้วก็ที่อำเภอลีพี่น้องก็ฟังที่ลีมีสุขกันตลอดเลยขอบคุณนักๆไอ้ FC แฟนเพลงและกันที่ไปได้ทักไปได้ทายกันดีก็สุมาไปกันตวยแม่โจ้สันทรายสังกำแพงโดยสะเก็ดแม่อ่อนส่วนมากก็จะฟังกันที่และก็ตั้งโดยสุเทพหรือว่าถนนสุเทพเนาะเมืองเชียงใหม่ก็จะฟังกันที่90.50 เชียงใหม่บางงานหรือว่า 92.75 วิทยุบ้านเกิดนะครับขอบคุณหลายที่หลายต่างสำหรับมิตรเพลง FC โทรเข้ามาขอฟังเพลงกันนักแต่เลยชื่นชอบเพลงแบบไหนก็จัดให้มีความสุขกันนะครับช่วงที่ทำงานบางคนก็บอกทำงานทั้งวันเลยบางคนก็บอกว่าเออวันนี้วันจันทร์ยังทำงานถึงปุ๊บวันเสาร์ว่าที่ถึงจะได้ฟังรายการนี้เขาออกทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์กาแฟสารนายสุดดั้งเดิมฝากไว้ตัวนะครับฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะมีความสุขกับการฟังเพลงม้วนๆเชิญรับฟังครับ

ช่วงนี้อากาศมันก็ไม่แน่นอนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงบางวันก็มืดสลุ่มบางวันก็มาแล้วฮะซิซิก็มันเป็นช่วงหน้าฝนหน้าของเปิดเนาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยฮะก็มากี่วันแล้วเนาะก็ดูแลสุขภาพกันตัวและคนทำการทำงานไปเอิญเข้ามาหลายเข้ามาดีเจไวเลนเนอร์ขอใส่กาแฟสักถ้วยกันเถอะดีเจก็ถามวันนี้กาแฟยังฮะเปิดก็บอกว่ามียังไนโก้กาแฟดำหลายคนชอบแบล็คกาแฟกาแฟดำของไนโก้เพราะมีสมุนไพรถังเช่าก็ใช้ดำแล้วก็ผู้ขาวหรือขาวตองหลายคนบอกไปเติมน้ำตาลน้ำออยแล้วแต่เนี่ยไปเติมนมจืดแล้วแต่เพราะว่าสูตรนี้ไม่มีครีมไม่มีนมไม่มีน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นแต่มีสมุนไพรไนโก้แบล็คกาแฟครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะกล่องจาก430เหลือยัง350บาทซื้อ2กล่องฟรีค่าขนส่งนะฮะแต่ถ้ามีโปรดีๆก็คือ4กล่องเหลือเพียง 1,000 กับ50บาทนะฮะ 1,000 กับ50บาทเนาะเพราะว่าจัดโปรอยู่แล้วไนโก้กาแฟดำแต่หลายคนบอกออริจินอลนะคะสูตรสลานายหลายคนเพราะว่าราคากระสมน้ำสมเนื้อบ่แปลงแต่ใดก็ดื่มกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะทุกครอบครัวบอกว่าหอมคือหอมคืนได้ละกาแฟสลานายสูตรกระชายดำเนาะเป็นสูตรเจโดยร้านเจก็มีขายและกับสูตรเฮลินจือแดงเพราะมีผสมของใบแปะกล้วยเนาะดอกคำฝอยเจียวคู่หลานนะครับข้อสำคัญเราใช้ครีมน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลแล้วก็ใช้ยาหวานศูนย์คอเลสเตอรอลนะฮะศูนย์แคลอรี่นะฮะสำหรับสองสูตรสูตรกระชายดำดั้งเดิมและก็สูตรเฮดลินจือแดงสอบถามได้นะครับโทรมาที่เบอร์โทรที่ฮือกันตลอดนะ0625962354 0625962354สปอตโฆษณาเป็นช่วงเนาะลุงใจก็จะบอกไว้นะฮะสละนายทั้งสองสูตรขวัญใจของ FC ขวัญใจของแฟนรายการเนาะสังกะแปงขายที่ร้านดีเจนกเล็กอะตัวแทนใหญ่เลยนกเล็กนี่ใจดีมีดึงแจกจึงแถมดีเจนกเล็กนะฮะสินค้ามีคุณภาพตั้งแต่นายบัดดี้นายโกเนาะมีขายถึงแม้กระทั่งเซซามินงาดำหอก็มีขายที่ดีเจนกเล็กนะทั้งเช่าแคปซูลนะและกาแฟสละนายนายบัดดี้ทั้งเช่าแล้วก็นายโกมีขายที่ดีเจนกเล็กนะฮะสันกำแพงรายการดีเจนกเล็กก็เอฟซีนักเลยเนาะเขาเป็นโรงงานรับ OEMโรงงานกาแฟและเสริมอาหารระดับ5ดาวได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่และก็ได้รับรางวัลเชียงใหม่แบรนด์เป็นสินค้าได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเขาเป็นโอท็อปนะฮะก็มอบธนสาธุด้วยหลายคนร่วมทำบุญ FC ด้วยตัวแทนโมบายนับบุญกับทวนาเนาะมีบุญทุกอย่างไม่ว่าจะงานโฮงตานนะฮะงานวัดงานวาต่างๆตั้งแต่ส่งน้ำพระธาตุงานอุสมผสมบทงานบวชนี่นะงานเป๊กไม่ว่าจะเป็นงานปอยนะฮะต่างๆแล้วก็แห่ถวายเทียนพรรษาเนี่ยนะกาแฟสารนายนี่โอ้มีส่วนร่วมนะได้นำไปร่วมทำบุญทงตานหลายที่หลายต่างบุญสาธุนะครับวิสาหกิจชุมชนของปันธรักเฮายังรับ OEM OEM นี่คือรับผลิตหลายคนนะฮะอยากจะทำธุรกิจมันโอ้โหอย่าทำอย่างกึดบ่ออกอะแปลงไส้อั่วกะเนี่ยแปลงจิ้งทอดกะเพิ่นก็แปลงกันหมดอ่ะเนาะมันต้องสดๆเนาะถ้านี่ได้ดีอ่ะนะฮะทำกับข้าวไปขายเพิ่นดีกว่าอีเนาะตอนนี้เพิ่นดังแล้วนะกับข้าวนะครับที่หลายคนติดต่อติดตามตาม TikTok หรือเพจเนี่ยจะให้กับข้าว10บาทอย่างแล้วก๋วยเตี๋ยว10บาทเฮาเนี่ยมันได้ป่ะเนี่ยปูตื่นตั้งแต่จะมาได้ทำเด้อเพราะค่าเช่าเห็นไหมฮะน้องค่าเช่าที่อย่าไปลืมค่าน้ำค่าไฟค่าพลังงานเมียคนเดียวก็บ่ได้ต้องมีพันลุงน้องอันนั้นใส่ปานปัญญาและปัญญาใดนะครับก็มานะฮะผลิตกาแฟเฮารับผลิตเถอะมีเงินมานักนะ
นะบอกให้ท่านไทยเงินมาถึงแสนทำได้ก็ได้ค่ะเขาจัดขอจดแจ้งอย.ขอให้เรียบร้อยเนาะท่านสามารถมีแบรนด์สร้างรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านได้หลายคนทำมาแล้วโรงงานรับผลิตฮะทั่วราชอาณาจักรเจ้าสุดไหนที่มีอย.ที่เขาขอให้ถูกต้องตามกฎหมายท่านยังได้สุดไหนกาแฟสุขภาพอย่างใดติดต่อมานะครับเขารับผลิตเนาะก็แล้วแต่ว่าท่านจะเอาสูตรไหนและเสริมอาหารนะฮะเสริมอยากจะได้กระชังขาวกระชายดำอยากจะได้ถังเช่าสาลายหรืออยากจะได้ซีซามินโรงงานเฮาเป็นโรงงานเสริมอาหารทานเสริมรับผลิตเลยนะฮะราคามาแพงครับคงมาบูดมาเน่าเนาะแต่อ่อนมาเดียวเขาเก่งเนี่ยไปขายทั้งออนไลน์ไปขายทั้งทิกตอกทั้งเพจเขาเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเนี่ยได้หมดร้อนมาเดียว AI ช่วยได้จันหนักนะฮะฉะนั้นโทรมาสอบถามมาก่อนสำหรับวิสาหกิจชุมชนปันทละเขารับผลิตสินค้ารับผลิตกาแฟนะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีด็อกเตอร์มีเภสัชให้คำปรึกษาจะสุดไหนนะการขายของมะบุดมะเน่าเนาะเก็บไว้ได้เป็นปี2 ปีนะฮะกาแฟสละนายตอนนี้ฟ้าฟ้าเป็น

5ดาวระดับประเทศเพราะได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีชดเชียงใหม่และการเชียงใหม่แบรนด์มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ18ปีความเชื่อมั่นครับของคุณลูกค้าที่แสนจะน่ารักของเราเนาะหลายคนหลายท่านดื่มกันมาทั้งครอบครัวเลยนะฮะจะสังเกตได้ตอนที่สิ้นปีแต่ละปีก็ทั้งคุณลูกค้าที่แสนดีนะครับแฟนคลับ FC ต่างๆได้ส่งผลิตภัณฑ์ฝากล่องเข้ามาที่สำนักงานของเราเพื่อมาลุ้นรางวัลชิงรางวัลกันม่วนๆในของทุกๆปีหลายคนได้ทันนะฮะได้เสื้อสารนายไปใส่ฟรีได้เครื่องเล่น MP3 นะฮะหรือว่าได้วิทยุรุ่นใหม่เนาะที่สามารถเล่นแฟลชไดร์ได้ด้วยมีร่มนะฮะสำหรับพี่น้องที่บอกว่าแดดฮ้อนไปส่วนไปให้มีร่มมีจ้องให้ตัวฝนตกก็ยังอยู่ได้สบายและข้อดีกว่านั้นบางคนได้ดื่มกาแฟครบทุกสูตรเลยฝากล่องนะครับจะไปทิ้งไปขว้างเนาะเก็บไว้ฉีกเฉพาะฝากล่องด้านบนอย่างเดียวเนอะมาดีอยู่ตรงข้างนะฮะมาเป็นกล่อง1 4 5อันนี้ผิดกติกา1กล่องต่อ1ฝาแต่ท่านสามารถส่งมาได้10ฝา3ฝาก็ได้ยิ่งส่งนักมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนักบางคนได้แล้วก็ได้แถมเนื่องจากว่าเป็นส่งมานักลุ้นกันทุกปีนะฮะกับฝากล่องกาแฟของทุกสุดโรงงานของวิสาหกิจชุมชนของปันธระเขานะฮะเน้นฝากล่องนะครับกาแฟซาลานายสูตรออริจินอลหลายคนกินหลายคนดื่มกันทุกอกทุกใจกลิ่นหอมหอมนะฮะชงกาแฟสำนักงานนี้ฟุ้งกันทั้งหมู่ทั้งมวลเลยบอกโอ้โหกาแฟอย่างมาหอมเต๊ะว่ะ

งซองสดชื่นนะกระพี่กระเป๋าแน่นอนกาแฟบัจจยาแต่ดันได้รับประโยชน์ชนะได้รับประโยชน์สูงสุดจากส่วนผสมที่ลงตัวของกระชายดำราชาของสมุนไพรดึงหมูดึงมวลประโยชน์คือต้องเป็นกระชายดำมีไฟเบอร์สำหรับหลายคนบอกโอ้เขาถ่ายมีไฟเบอร์ด้วยเนาะหลายคนก็มีปัญหาท้องผูกนะครับเขามีไฟเบอร์มีธัญพืชโอ้หลายคนบอกโอ้ผิวใสอ่องต้องได้มันมีธัญพืชเขาโอ๊ตเขากล้องเขาสาลีเขาไรเบอรี่แล้วเขาสังหยดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามีส่วนผสมของสาลายสไปรูลิน่าวิตามินบีโอ้โหอย่าว่าแล้วกินแล้วชื่นดิมันมีสาลายสไปรูลิน่าข้อสำคัญตัวนี้นะฮะเอาใจครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวสุนโคเลสเตอรอลนะฮะไม่มีไขมันทรานโอ้ยกับเบาหวานความดันกินได้ก็ได้กะหมอบอกว่าเป็นความดันเบาหวานเมื่อกินกาแฟนั้นมันทีอินวันและยิ่งกาแฟของเอาใจความหวานจากหญ้าหวานสกัดซุนแคลอรี่มาเกี่ยวกับความดันนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันมีน้ำตาลกาแฟสาลายสูตรดั้งเดิมออริจินอล18ปีครับไปอยู่ที่ไหนมาได้ยินมาโหเนาะเพราะมันเป็นโอท็อปเอามาได้จ้างโฆษณามาได้จ้างดารามาได้จ้างพรีเซนเตอร์ดังๆเหมือนเพิ่นนะเฮาจากใช่ดีบอกต่อพี่น้องหลายคนหลายท่านสำนักงานหลายที่หลายตั้งกินกันดื่มกันสังเกตพระสงฆ์คนเจ้านะฮะก็เพิ่นจะได้รับจากการโรงทานหรือว่าจะเป็นสังฆพันธ์สังฆทานเพิ่นจะมักหยากาแฟสารแนใส่ไปเพราะว่าเป็นสุดเจเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมะหรือว่าบางคนเพิ่นกินเจกินได้ก็ได้กะเพราะมันใจครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับสุดเจครับกาแฟสารไนบอกว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมกระชายดำมีโครเมียมฟิโคลิเนตด้วยนะครับนอกจากนั้นมีสูตรเฮลินจือเฮลินจือนี่รูปแบบก็จะเป็นแพ็คเป็นห่อเฮลินจือนี่มีส่วนผสมของตั้งแต่เฮลินจือสปอร์เฮลินจือแดงกิโลหลายหมื่นนะฮะสปอร์นะฮะแล้วก็ยังมีแปะกล้วยเชี่ยวคู่หลานนะครับหลายคนโอ้โหเขาทานดีกันใช้ทานยี่ปืนเหมือนกันนะตัวนี้

ข้อสำคัญตัวนี้นะครับเอาใจยาหวานศูนย์แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลศูนย์คอเลสเตอรอลใจครีมที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวนะครับหลายคนชอบมาน้อยหนึ่งไม่อยากจะเข้มแล้วไปก็ดื่มกระทานกาแฟสารไนสูตรเห็ดลิ้นจือแดงหลายคนบอกเข้มข้นโดนใจนี่ก็ต้องเอาสูตรกระชายดำเพราะกระชายดำนี่หลายคนบอกโอ้กี่แล้วติดใจมันกล่อมกล่อมอย่างลุงใจแสมหวานแล้วก็สำคัญครับตัวนี้เฮาเป็นสูตรเจทั้งสองสูตรนะไปคืนได้บ้างนะครับทั้งครอบครัวอีพ่ออีแม่เนาะซื้อไปฝากเพื่อนใดนะครับเขาจะมีตั้งแต่สูตรกาแฟดำครูนายอาราบิก้านะฮะครูนายนี่เป็นกาแฟดำเหมือนกันนะครับแต่มันมีครีมมันมีน้ำตาลมันมีสมุนไพรอันนี้เป็นอาราบิก้าอย่างเดียวนะครับห่อหนึ่งมี32ซองโอ้เยอะแยะเลยกินได้เดือนครับ1วันถ้าเดือนไหนมี31กินได้เดือนกัน1วันนะฮะใส่ไป32ซองเต็มที่นะครับราคาก็มาแพงครับเนาะถ้าหลายคนจะชอบเข้มข้นกว่านั้นและมีสมุนไพรนั่นต้องเป็นนายโกเพราะได้รับรางวัลสินค้านอกจากได้เป็นโอท็อประดับประเทศแล้วได้พรีเมียมด้วยตัวนี้จะมีส่วนผสมของทางเช่ากระชายดำข้อสำคัญมีภูคาวหรือคาวตองนั่นเองหลายคนช่วงโควิดเสาะหาคาวตองกับไปตุกเป็นอย่างเนี่ยบอกว่าไปกับลาบไปหมดเนี่ยเราได้สกัดจากใบภูคาวหรือคาวตองมาอยู่ในกาแฟนายโกแบล็กคอฟฟี่เป็นกาแฟดำมีส่วนผสมของเชอร์กุลานตัวนะครับชอบดำๆนี้มี2สูตรนะฮะมีนายโกสมุนไพรแล้วก็ครูนายแบล็กคอฟฟี่แต่นายโกนี่มันจะมีกล่องหนึ่งมี18ซองนะนอกจากว่ามีสมุนไพรที่มีประโยชน์เยอะแยะแต่สูตรครูนายนี่เป็นกาแฟดำล้วนๆเลยมี32ซองหลายคนไปเติมน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำหวานนอนหรือว่านมกันคนเดียวนะฮะอยากดื่มอยากทานสูตรไหนทักมาเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็ทักทายกับกาแฟสลันไนสูตรดั้งเดิมออริจินอล

สียงเพลงเพราะๆจบลงไปส่วนมากก็จะเป็นการแนะนำของ FC ของแฟนคลับเนาะทั้งลายส่วนตัวและก็กลุ่มลายนะฮะของมิดเพลงซึ่งอยู่กับดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟคนนี้ฮะมาเป็นระยะเวลาบางคนอยู่มาเป็น10ปีนะฮะเพราะว่าจัดหลายคลื่นเนาะผ่านมาแล้วก่อนเนาะนะฮะมิดเพลงกับหูจักในนามกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศนั่นแหละครับกาแฟที่ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การเชียงใหม่แบรนด์นะฮะและได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทย5ดาวรับประกันเนาะกาแฟหาวอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือและโรบัสต้าภาคใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้ง2ภาคข้อสำคัญแล้วมันมีน้ำตาลทุกสูตรนะฮะเอาไปได้ใจน้ำตาลเลยแต่มันยังหวานเนาะเพราะว่าใช้ย่าหวานสกัด10กว่าปีแล้วครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เริ่มทำย่าหวานนะฮะเลยกลายเป็นศูนย์แคลอรี่ก็คือหมายความว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะเพราะว่าหมอแฮมมันมีน้ำตาลนะแต่ตัวนี้มันมีน้ำตาลนะฮะและข้อสำคัญเราไม่ได้ใช้ครีมที่เป็นไขมันทรานทั่วไปเราได้รับรางวัลเนาะเป็นสินค้าปลอดภัยเพราะใช้ครีมสกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีประโยชน์นะต่อสุขภาพหลายสูตรทุกสูตรของโรงงานวิสาหกิจชุมชนของปันทลักษ์เราพี่น้องสบายใจได้กับบทเพลงที่ขอขึ้นมานะฮะส่วนมากก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งไปส่วนนักเนาะลูกกรุงมันมีสตริงพ่องเพื่อชีวิตพ่องก็ดีเจนายกาแฟนายคอฟฟี่นะก็พยายามตัวใจมิดเพลงเพราะว่าพ่อแม่พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆพ่อมีหลายวัยเหลือเกินที่ส่งไลน์เข้ามาถึงกลุ่มบางคนทำงานส่วนตัวบางคนเป็นโหถึงสถาปนิกบางคนเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบบางคนตัดเสื้อผ้าเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นคนเดียวบางคนเป็นกลุ่มสวบอกฟังถึงวันเลยนะตั้งแต่เวลาที่เริ่มดำเนินรายการออกรายการก็ฟังแล้วจนเพราะหมดเวลาแต่ละคืนในเวลาอาจจะไปตรงกันเนาะขอบคุณเนี้ยที่โทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เบอร์0625962354มีประกาศกระโจดไว้นะฮะท่านโทรเบอร์เนี้ยครับอาจจะปฏิทินหน้าไมค์อาทิตย์หลังไมค์ก็ได้เนาะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปเลยเพิ่มไลน์ก็จะขึ้นไลน์เข้ามาทักทายส่วนมากก็จะเล่นเพลงตั้งที่ขอกับตั้งไลน์เพราะว่ามันได้อ่านถึงวันน่ะแต่ขอวันนี้อาจจะได้ฟังพรุ่งนี้เนาะสเตียวมันบัตตันดีเจบัตตันตั้งเพลงไว้เป็นความสุขของไม่เพลงบอกฟังอยู่เนี่ยขอเป็นวันพุ่งนะขอเป็นวันจันทร์บางคนขอเป็นวันการบางคนขอเป็นวันอาทิตย์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การสนับสนุนของบริษัทเมตามันนี่ชื่อก็บอกแล้วมันนี่ก็คือเงินมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์รถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินมาเต้าบัตตันกระดกกระใจปรึกษาเขาได้ทุกสาขาเพราะสปอร์ตจะบอกตลอดแล้วก็เฮาก็จะให้เบอร์โทรไปเนาะสำหรับเมตามันนี่เงินทันใจพนักงานทุกสาขาใจดีครับนะเข้าไปแอลไปดื่มน้ำไปอู้ไปคุยกันก่อนเอารถไปดูเอาทะเบียนไปดูหรือว่าเอาเอกสารไปดูมันอย่างนี้นะอู้บันไดตอนนี้มีสาขาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สาขาจังหวัดลำพูนโอ้เป็น10กว่าสาขาแล้วครับแต่ลำเภอเนาะเฮาจะบอกให้หลายคนหลายท่านถามมาเรื่องกาแฟนายบัดดี้เนี่ยเป็นไงมันเข้มข้นอย่างไรไม่เป็นสูตรพอใจมันเข้มข้นพอใจเพิ่นมาเข้มนายบัดดี้นี่11 in 1มี11อย่างใน1กล่องใน1 2เนี่ยจะมีนะครับนายบัดดี้นี่สูตรพอใจนี่เข้มแข็งนี่มันจะปริว่ามันเข้มข้นโดนใจจะมีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ภาคเหนือเฮานะครับแล้วเฮาใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลเหมือนกันใช้ยาหวานแทนน้ำตาลศูนย์แคลอรี่ข้อสำคัญมันมีถังเช่าถังเช่านี่เชื่อกันว่าเป็นยายุวัฒนะของฮ่องเต้โอสมัยก่อนเนาะกิโลหลายแสนนะฮะอยู่ในกาแฟแนบดีและมีส่วนผสมของกระชายดำเป็นราชาสมุนไพรถึงหมู่ตรงมวลนอกจากนั้นยังมีเฮดลินจือนั่นเป็นวัสปอร์เฮดลินจือแดงและมีส่วนผสมของเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นี่เนาะนอกจากนั้นยังมีใบมอนนะฮะผสมอยู่ด้วยแล้วก็ใบแปะกล้วยนอกจากนั้นยังมีเก่ากี้นะแล้วก็เบต้ากรูแคนจากดินแดนญี่ปุ่นเนี่ยครับนายบัดดี้เลยเป็นกาแฟที่ได้โอท็อป5ดาวระดับประเทศแถมสูตรหนึ่ง
แต่ราคาก็จะแตกต่างกันถึงสูตรดั้งเดิมสละนายสูตรกระชายดำหรือว่าสูตรฮิลินจือเลือกเอาเนาะหลายคนบอกเอาไหนบดีป้อมันดีกว่าแม่มันซื้อฮื้อแล้วป้อมันก็ซื้อเป็นของขวัญแม่มันกะนายบดีเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่กล่องจะเป็นสีชมพูซองจะเป็นสีชมพูนะครับของประของสูตรประจายนี่เข้มข้นนี่ก็คือกล่องสีดำทองซองสีทองจำไว้นะครับถ้าของสุภาพสตรีนี่กล่องสีชมพูอ่อนหวานนะซองก็เป็นชมพูแต่มีซอสสี่อย่างในหนึ่งซองเนี่ยหนึ่งซอสสี่อย่างนะจะมีตั้งแต่คอลลาเจนนะเข้าไรเบอร์รี่นะครับมีหญ้าหวานตัวมันมีน้ำตาลนะแล้วก็ใช้ครีมมะพร้าวตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับจะมีส่วนผสมที่มีนะสำคัญถึงซอสสี่ตัวอันนั้นสุดสุภาพสตรีราคาเดียวกันเอาค่ากันก็ได้นะวันนี้มาอู้เรื่องราวของนายบัดดี้ซองสองสูตรนะครับสำหรับกาแฟดำนะฮะแหมสกรรมนึงเราจะไปอู้เรื่องกาแฟดำสองสูตรเนาะสูตรนายโกกับครูนายมีกาแฟดำสองสูตรมันแตกต่างกันจะใดนะครับช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงที่ FC เนาะพิมพ์เข้ามาแล้วทักเข้ามาทางไลน์ฟังอยู่ในดีเจทุกเสียงทุกสายนะฮะเวลาดีๆอย่างนี้ทางสถานีวิทยุที่ท่านฟังชัดที่ไหนก็ฟังขึ้นนั้นหลายซ้อหาเพราะมีหลายขึ้นเนาะนะครับบทเพลงม่วนๆกันก่อนนะจากทีมงานนายบัดดี้นะแล้วก็เพื่อนดีจากกาแฟสละนายกับดีเจนายกาแฟหรือว่านายคอฟฟี่เพื่อนดีจากคุณเชิญรับฟังครับ

ี้ยฮะมีความสุขนะครับ FC ทุกท่านมีรับฟังรายการกับการทำการทำงานกาแฟสักถ้วยนี่ฮะเพื่อความสดชื่นแล้วกับพี่กระเป๋ากาแฟปัจจัยยานะแต่อยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์บริโภคเสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมเสริมร่างกายเนาะกาแฟที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนอย.ถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นโอท็อปเป็นแชมเปี้ยน5ดาวระดับประเทศหลายแบรนด์หลายตัวยาวนานครับ18ปีหลายคนหลายท่านไปอยู่ที่ไหนบ่ฮู้มาได้ยินเนี่ยกาแฟสลานายเนี่ยเป็นโอท็อปครับเขาเป็นโรงงานวิสาหกิจชุมชนได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งลูกไร่และพี่น้องชาวบ้านที่มีงานทำกันเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งจนได้รับรางวัลเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แบรนด์เชียงใหม่แบรนด์นอกจากนั้นได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยสบายใจได้ครับและประเมินที่ผ่านมาเขาได้รับเป็นกาแฟพรีเมียมเป็นการยืนยันเนาะว่ากาแฟทุกสูตรจากโรงงานวิสาหกิจชุมชนของพันธรักษ์เฮาและแบรนด์ที่มาจากกาแฟสลานายสุดดั้งเดิมสุดกระชายดำ TFC ตลอดทั้งพ่อแม่พี่น้องให้ความวางใจในไว้วางใจและดื่มกันมาทั้งครอบครัวนี่ฮะสังเกตจากไหนครับจากการที่พี่น้องส่งฝากล้องเข้ามาลุ้นรางวัลแต่ละปีมาชิงโชคกันเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ FC ที่ขอฟังเพลงก็จะอู้จะเอิญมาว่าซื้อที่หั่นซื้อที่นี่เนาะบางคนอยู่ภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็สั่งซื้อที่ตัวแทนหรือก็สั่งซื้อผ่านนะทางคอลเซ็นเตอร์ของเฮาเรียกว่าสำนักงานของเฮาและทุกครั้งที่ไปออกงานพบปะพี่น้องในงานต่างๆของที่กระทรวงมหาดไทยจัดโอท็อประดับภูมิภาคต่างๆจังหวัดหรือระดับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครก็คือ Impact เมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะหน่วยงานต่างๆห้างร้านที่เป็นเจนเฮาเข้าไป10กว่าปีครับพบปะมีรับไปรายการตลอดทั้งลูกค้าที่แสนดีของเฮาเพราะว่ามิตรเพลงเนี่ยโอ้โหแถวภาคอีสานภาคใต้เป็นฟังจากแอปเนาะฟังจากทางอินเทอร์เน็ตฟังจากออนไลน์เนี่ยบางคนที่ชื่นชอบเพราะเป็นภาษากำเมืองแล้วดีเจเนี่ยดีเจอย่างก็ห้องดีเจไนท์คอฟฟี่ไนท์กาแฟนะครับบางคนก็ห้องเอ็มเขาจะมีกาแฟไนท์เอ็มออกสู่ตลาดแถวบางมุมนี่นะฮะห้องใหญ่ได้ก็ได้ครับดีเจอยู่กับมีรับแฟนรายการมาหลายปีแล้วเนาะช่วงบ่ายๆอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกหนังต้องมันตึงแล้วมาตอนนี้ใส่กับข้าวที่ถูกใจไปนั่งหน่อยแม่มันพอมันหอมมาเพื่อทำงานนางตายย้อนแล้วครับได้กาแฟสักถ้วยหนึ่งหอมๆต้องยอมรับเนาะหลายคนบอกกาแฟสลานายเนี่ยทุกสูตรมันหอมคือหอมขึ้นฟุ้งกระจายจะทนมาได้นะนะฮะพ่นชงกันในออฟฟิศมันหอมไปถึงพ่นในครัวในที่ทำงานหอมแต่หอมว่าสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมสูตรออริจินอลโอท็อป5ดาวระดับประเทศนะครับราคาก็ไม่แพงผสมกระจายดำแลมสูตรนี่ก็สูตรเห็ดลินจือก็ผสมเห็ดลินจือทุกสูตรเราใช้ครีมจากน้ำมันมะพร้าวสูตรคอเลสเตอรอลเยื่อหวานสูตรแคลอรี่แล้วก็สูตรเขาเรียกว่าสูตรคอเลสเตอรอลสบายใจได้เนาะหมอบอกมาเฮ้อกินน้ำตาลเนี่ยตอนนี้ท่านสบายใจได้โรงงานเขาผลิตอย่างพ่อมีเสริมอาหารเสริมกาแฟหลายสูตรนะครับช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมเซซามินงาดำช่วงนี้จัดโปรอยู่และหลายคนถามเรื่องพืชมงคลพญาจังหลวงนี่เป็นอย่างเป็นฮอร์โมนนะฮะหรือว่าเป็นสารสกัดเข้มข้นที่ใช้กับพืชผลทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับประหยัดรายจ่ายลดปุ๋ยลงไปอย่างโอ้โหน่าทึ่งเลยแต่ละปีเกษตรกรใช้มาเป็นเมื่อเป็นสิบปีเข้มข้นนะฮะสูตรผสมสลายเข้มข้นเลยสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงนะขนาด1ลิตรและขนาด5ลิตรเราจัดโปรพิเศษนะฮะปลอดภัยด้วยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเนาะ
พืชมงคลพญาจังหลวงฉีดพ่นได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งเก้าทั้งรากได้หมดเลยนะครับแต่ต้องไปผสมกับฮอร์โมนที่ไหนแล้วนะครับเพราะมันอยู่ในตัวพืชมงคลพญาจังหลวงของเขามาแล้วราคาก็ประหยัดนะครับมีโปรเทรนเนอร์สอบถามกันเข้ามาได้เกษตรกรใช้กระพักไม้นะพืชสวนครัวที่ดินที่ไหนในไร่ในสวนหรือเกษตรกรแบบโหลูกไร่นักๆนะเพิ่นใจกันนักซื้อกําเป็น4 50ลิตรใช้กันมาผลผลิตนี่เป็นที่พึงพอใจกับพืชมงคลประชาชนหลวงนะเมื่อก่อนเฮาซ้อมเอาผลิตแบรนด์ให้เพิ่นเนาะตอนนี้มาเป็นแบรนด์ของเฮาเองนะครับพืชมงคลประชาชนหลวงสอบถามกันเข้ามาได้อากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้นะอยู่ในช่วงของพรรษาเนี่ยมันจะมีคึ้มๆฝนที่ไหนกับบางที่ก็ตกละซิๆบางที่ก็ยังมีบ้าๆคึ้มๆมืดๆน้อยดูแลสุขภาพกันตัวมีความสุขนะครับหลายคนก็ยังทยอยไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแสงสว่างนำทางนะครับมีความสุขนะฮะรับบุญกันเต็มที่ช่วงนี้ฟังเพลงม้วนๆจากรายการของเราใจดีใจสบายนายคอฟฟี่รักคุณ

Rani Mirof Erekan. Hingga juga berkan pering Jai di Jai Sabai. Naik kopi rakun kun kap. ช่วงเวลาบ่ายสองโดยประมาณนะฮะบางที่ก็ถึงโน่นนะครับห้าโมงเย็นเนาะสามชั่วโมงแต่บางที่อาจจะสองชั่วโมงหลายสถานีเนี่ยเอาออนแอร์พร้อมเดียวกันเลยอาจจะสัญญาณมาบีสถานีอาจจะปิดก็ไปได้ฟังแต่ต้นฉบับหรือหมายความว่ามาสเตอร์นะครับที่ดีเจจัดเนี่ยทุกวันเลยนะครับเพราะคือเติมมิดเพลงเนาะไปได้ฟังเสียงกันไปได้ทักทายกันมันง่อมเนาะบางคนว่าขอได้ฟังเสียงก็พอละดีเจนะครับเพราะอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีบางคนบางท่านนะครับมิดเพลงมีทุกรุ่นทุกวัยเนาะวัยสรุ่นเด็กๆพนักงานคาแคร์หรือหลายที่หลายทางที่เป็นโรงงานทำนะฮะทำกระเป๋าผ้าม่านเนี่ยนะสาวสาวผ้าม่านและท่านสวนะมีกิจกรรมทำการทำงานกันนะผู้สูงอายุหลายที่หลายทางบอกทำงานอยู่เนอะกลุ่มสตรีแม่บ้านหลายที่หลายทางทำงานก็ได้ดีเจได้เพลงนี่แหละปีนเพื่อนคือเพื่อนจะมีวิทยุมาเรียกมอนิเตอร์เปิดฟังตลอดมาเลยมาไล่ไปไหนละเนาะฟังเนี่ยเพราะเพลงนี่หลากหลายนะครับเนื่องจากว่าดีเจเนี่ยจำตามคำแนะนำของ FC ที่แนะนำกันขึ้นมาหมายความว่าครับหมายความว่าบางที่เนี่ยเพิ่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะเพิ่นไปได้มีโอกาสได้เล่นมือถือได้เล่นโทรศัพท์เนาะบางที่ก็สัญญาณเน็ตมามีก็เลยไปได้เล่นไลน์ไปได้เล่นTikTok Facebook กับมัวทำการทำงานเพราะเจ้านายหรือบางที่เพิ่นเข้มงวดยิ่งโรงงานเนาะอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรก็ดีนะฮะอย่างอันตรายเพิ่นบ่ขึ้นเล่นมือถือครับโดยเฉพาะไอ้หนุ่มโอ้โหต้องวิศวกรหลายคนท่านฟังดีเจก็โทรมาถามโทรมาขอเพลงกันคือกับมิดเพลงที่อยู่ร่วมกันมากับกาแฟสลานายโอท็อป5ดาวระดับประเทศใครๆก็หุ่นจักใครๆก็ดื่มใครๆก็กินกันบอกว่าโอ้โหกินกันมานานแล้วสำหรับกาแฟสลานาย

สถานะ5ดาวเฮาได้5ดาวของกระทรวงมหาดไทยและได้เป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แบรนด์และข้อสำคัญเฮาได้รับรางวัลกาแฟพรีเมียมเมื่อมาเมิดมานี้นะฮะโน่นะครับสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ยาเนาะเครื่องดื่มกาแฟสูตรดั้งเดิมสระนายครับออริจินอลผสมกระชายดำธัญพืชสาหร่ายสปรายลุยนาวิตามินเกลือแร่โครเมียมฟิโคลิเนตแล้วก็สำคัญนะจะครีมจากน้ำมันมะพร้าวศูนย์คอเลสเตอรอลหลายคนเป็นความดันเบาหวานนี่เป็นห่วงหมอห้ามกินกาแฟเพื่อนห้ามกินกาแฟที่มันทรีนวันที่มันมีพวกครีมไขมันทรานของเฮานี่ศูนย์คอเลสเตอรอลแล้วก็ศูนย์แคลอรี่ก็คือมันมีน้ำตาลแต่มันยังหวานนะหวานจากหญ้าหวานสกัดเฮาทำเป็นเจ้าแรกๆ10กว่าปีแล้วฮะหญ้าหวานเนี่ยนะหลังจากเฮาทำได้ขอยอได้ก็หลายบริษัทหลายที่หลายแต่หลายยี่ห้อก็ทำกันแต่เฮาเป็นออริจินอลต้นฉบับหลายคนก็ฮู้ก็ทราบเนาะดื่มกันเป็นประจำสำหรับกาแฟสูตรดั้งเดิมสระนาย5ดาวราคาก็บ่แพงเกินไปนะพี่น้องดื่มได้กินได้สูตรเฮดลินจือแดงก็เลยความนิยมเพราะว่าจะซอบนุ่มกว่ากระชายดำเพราะกระชายดำจะเข้มข้นไปหน่อยนึงหลายคนชื่นชอบเพิ่งก็ต้องดื่มกระชายดำสารเฮดลินจือนี่ก็จะมีของผสมด้วยใบแปะกล้วยที่ดันหูจักดีสมุนไพรแล้วก็ยังมีเจียวคู่หลานหรือว่าปัญจขันดอกคำฟอยนะฮะก็แน่นอนนะทุกอย่างใช้ครีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใช้ยาหวานทุกสูตรเลยสำหรับกาแฟสระในทุกสูตรขอบคุณแรงใจนะที่ขอมาทาง0625962354เบอร์นี้ครับพิมพ์ลงไปแล้วก็เมมชื่อไปรายการดีเจนายคอฟฟี่เพื่อนดีจากกาแฟสระในจะขึ้นไลน์ท่านก็สามารถขอเพลงได้ในไลน์เนาะชัดเจนกว่าเบอร์โทรหน้าไมค์กันแล้วกัน0625962354แล้วมาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็อู้เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆและเรื่องราวของบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อลูกเครื่องรถยนต์และก็ที่ดินต้องบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจนะครับฟังสปอร์ตแล้วจะมีเบอร์โทรให้ฟังเนอะนะครับตอนนี้ฟังเพลงม้วน

ช่วงนี้อากาศยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแล้วคนฝนมันมาตกแล้วแต่มันมืดเนาะแต่มันอ่วมเขาจะกันว่าอ่วมอะฮะอ่วมนะฮะก็แน่นอนครับหลายคนก็สภาพร่างกายนะฮะก็จะอ่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวในความรู้สึกเนาะเอาชู้สึกจะเพลียนะทำการทำงานรู้สึกว่าปวดเมื่อยนะนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะกับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะครับไปทุกสาขานะฮะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอลำมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไปที่อำเภอเมืองนี่ไปที่

็นพี่เป็นน้องกันบริษัทคนเมืองเหมือนกันนะข้อสำคัญบอกตัวให้ฟังจากดีเจนายบัดดี้นะเอาขึ้นมาได้ก็กาแฟนะและการนายกาแฟง่ายดีนะฮะก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเป็น10กว่าปีและคนเพิ่งมาเปิดฟังนะบอกโอ้ดีเจดีเจก็เหมือนกันนะฮะหลังไมค์นี่ก็ปรึกษาให้ความปรึกษากับ FC กับหลายคนโทรมาโหแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักแตะนักว่าหลายคนโดนจุโดนหลอกไปเสียเงินเสียทองลูกหลานซ้ำเติมกันมาได้หลายคนก็ซึมเศร้าก็ปรึกษากันได้นะครับเข้าไปแต่ละคนก็เจอเนาะเราไปได้รับสายกันเมินเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าดีเจก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะขอบคุณนะครับที่ยังพักไข่กันแล้วก็ติดตามรายการนายกาแฟนะนายกาแฟหลายคนถามเรื่องกาแฟสุดเอ๊ะท่านเห็นได้นะสุดประจายจริงๆแล้วมันเข้มข้นนายบัดดี้เพื่อนดีจะสรนายกล่องสีดำนะฮะซองสีทองเรียกว่านายบัดดี้กาแฟทางเช่ามีส่วนผสมของเช่าทิเบตเนาะมีส่วนผสมของกระชายดำกระชายโอ้มีเรียกว่าธัญพืชอยู่หลายตัวนะฮะและข้อสำคัญใจยาหวานแต่น้ำตาลมันยังหวานนะมันมีน้ำตาลหวานกลมกล่อมหวานที่ลิ้นเลยนะจะคิมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับสุดของป้าจายคุณแม่บ้านรู้ใจซื้อมาฝากป้อมันมันเข้มข้นดีมันมีถังเช่ามีกระชายดำด้วยแต่คุณสุภาพสตรีต้องกลิ่นเรียกว่าต้องดื่มสุดนายบัดดี้เหมือนกันแต่กรองสีชมพูอ่อนโยนอ่อนไวส์นะฮะซาซีอินวันเพราะว่ามีส่วนผสมของคอลลาเจนนะฮะตัวนี้จะซอบลงมาหน่อยหนึ่งเนาะของประจายจะเข้มข้นของสุภาพสตรีก็ซอบขึ้นมาหน่อยกล่องสีชมพูของประจายกล่องสีดำทองอีกอะไรกันเถอะซองสีทองของไม่ยิงสุภาพสตรีกล่องสีชมพูซองเกาะสีชมพูนะทุกสูตรทุกอย่างนะฮะมาจากกาแฟสลานายหมดเลยนะครับตอนนี้เฮาก็นะฮะนอกจากผลิตเรียกว่าOEM รับจ้างผลิตนะท่านสนใจมีลูกมีหลานอยากจะได้สูตรได้แบรนด์เอาขออย.ให้หมดเนาะต้องการสูตรไหนบอกมาที่ถูกต้องตามกฎหมายสูตรสมุนไพรเสริมอาหารตัวไหนบอกมาราคาย่อมเยาครับเริ่มต้นที่บ่อแปลงปรึกษากันโทรเข้ามาที่0625962354 0625962354เบอร์นี้ครับเดี๋ยวจะเปิดสปอร์ตของคำหนึ่งนะฮะรับผลิตทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้ฟังเพลงกันในช่วงบ่ายๆม้วนๆตามคำแนะนำเอฟซีกันเชิญรับฟังครับ

ขอบคุณพี่นักรายการนะฮะติดตามกันมายาวนานเลยนะครับกับดีเจนายคอฟฟี่รายการเพลงม่วนๆเนี่ยฮะ TFC นะครับยังฟังกันตลอดนะอีพ่อแม่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆฝูงๆและก็ทีมงานของห้างร้านบริษัทพนักงานหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังขอบคุณนะครับที่บอกว่าได้ทักทายกันคนบอกโอ้คุณนายหายไปไหนนี่ก็คือถึงมีล็อกแฟนรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก็ยังมีการมีงานอยู่นะครับออกพื้นที่เนาะเสถียรกับไปลุกไล่ไปดูนะฮะผลผลิตเสถียรกับเข้าไปโรงงานนะครับไปดูเกี่ยวกับความเตรียมพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับเพื่อจะตอบสนองกับคุณลูกค้าที่น่าฮักเราอยู่ด้วยกันมาเมื่อหลายปีแล้วก็ยังมีเสียงเพลงให้ฟังกันนะฮะบางคนบอกชื่นชอบเพลงเก่าๆนะฮะโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์เข้ามานี่นักกระแตเนี่ยเป็นร้อยปลายเนาะแล้วบางคนบอกฟังเพื่อนฮอมปอยกันแล้วกันเด้อมันมีเวลาได้ขอเพราะว่าบริจัยมือถือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะและโดยเฉพาะทางเด็กค่าแค่คดีไอ้หนุ่มก็ทมหลายคนบอกก็ต้องดูงานกันอยู่แต่ฟังทางมือถือทางแอปนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งโอ้ได้สเก็ตสันกับแปงนะครับหลายคนบอกโอ้อยู่ตั้งแพ้นะฮะปลาไม่แดงก็มีนะครับไปซื้อที่กาต้าหัวนอนแล้วขายยาบางคนไปซื้อที่ร้านดีเจนกเล็กขวัญใจพี่น้องนะฮะบางคนก็ซื้อหลายที่หลายทางกาดหางดงนี่แน่นอนตั้งร้านขายยาเดี๋ยวบุญจะบอกว่าสปอตโฆษณาบอกว่าเออที่ไหนฟ้องมีขายเนาะร้านขายยาของแม่ลานะครับหลายคนก็ถามว่าเออแม่ลาร้านศักชัยเก่านี่แหละในตลาดหางดงตั้งหัวตลาดด้านไหนเนาะร้านเจลำไยก็ดีนะครับมีหลายเจ้านะฮะร้านพระพรเนาะหลายเจ้าก็เลยการตลาดหางดงแล้วชงมะเจ้านี่ก็ยังมีเลยที่เฮียชัยนะครับขอบคุณนะครับตั้งกาดลากันหลายที่ตั้งกาดปลาเดือน้องสาวพวกก็ยังชงขายทั้งพี่แสงจันทร์ตะบุญนะครับหลายที่หลายทางตั้งละปูนตั้งลี้นี่นักกระแตเลยโทรมาบอกว่ากินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเมินละนะเป็น10ปีละนะครับตั้งแต่ฟังนะจากดีเจมาขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันมาสารอาหารเสริมอาหารหลายคนถามเรื่องเซซามินงาดำนะฮะตอนนี้กระปุกหนึ่งมีแต่ใดก็มี60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานคือละ3แคปซูล4แคปซูลก็ได้ตอนแรกๆนะต่อไปก็กล้อยห่างไปเนาะหลายคนบอกมันไม่ใช่ยาแต่มันโหรับหมุนรับงานแต่ยานอนหลับก็ค่อยลดไปแต่เอามาใช้ยานะครับเป็นเสริมอาหารที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดโปรพิเศษเนาะ199บาทกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้า2กระปุกฟรีค่าขนส่งมันต้องจ่ายค่าขนส่งถ้า1กระปุกนี่จะมีค่าขนส่งหน่อยประมาณ 30-40 บาทแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็กระชายขาวหลายคนกินกระชายขาวเขาเอาคู่กันไปแคปซูลเหมือนกันอาหารเสริมอาหารแต่เป็นระดับ5ดาวเลยไม่ใช่ว่ากระชายขาวธรรมดาเขาคัดสรรของกรมบริวารกระทรวงมหาดไทยโอทอม5ดาวระดับประเทศเลยนะครับกระจายข่าวเฮานะครับแล้วก็ยังมีถังเช่าหลายคนบอกโอ้โหจักถังเช่ามาเมินแล้วแต่ก่อนไม่ได้กินเนาะกิโลนึงหลายแสนเ จ้าขุนมุนนายเพิ่นกินกันตอนนี้เฮาได้นะกินแล้วนะครับในอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอาหารแคปซูลนะครับช่วงนี้เฮามีอยู่ซังเซซามินงาดำราคาแตกต่างกันนะครับแต่กระชายขาวกับเซซามินราคาเดียวกันคือ199เหมือนกันเอา2ขวดเนี่ยนะครับก็ฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถังเช่านี่อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับท่านพี่น้องสอบถามเข้ามาตั้ง0625962354 0625962354เบอร์เนี้ยครับก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตเนาะต้องขอบคุณกัมมิ่งเนี่ยสำหรับท่านที่ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนของบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะครับเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินมีปัญหากับอกกับใจมาสบายใจอย่างแต่โอ้มันบาดเต้าบาดตันอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะย้ายไฟแนนซ์น่ะมาใช้บริการของบริษัทเมตามันนี่ทุกสาขาเลยได้หมดเลยเดี๋ยวมีสปอร์ตให้ฟังว่ามีสาขาไหนกระจดเอาเบอร์โทรสอบถามบอกว่าฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟกันแล้วกันเด้อเนาะทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปน้อยๆเนี่ยนะครับบ่ายสองโมงถึงห้าโมงหรือบางทีก็หกโมงหลังหลายขึ้นหลายสถานีที่ดำเนินรายการอยู่นี่คนก็ทำบุญนะฮะขอแสงสว่างสวัยให้กับ FC ทุกท่านและมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงตามคำแนะนำที่ขอกันมาทางแอดไลน์เชิญรับฟังครับ

0: สบายเจ้า
1: ช่วงบ่ายๆอีนะฮะหลายคนบอกว่าฟังเพลงจ้าๆไปขั้นลับทำงานไปด้วยนะฮะใส่กาแฟไปสักถ้วยสองถ้วยกันเนาะช่วงนี้อยู่กับรายการเพลงม่วนๆใจดีใจสบายนายกาแฟรักคุณๆครับและคนถามมากาแฟดำมีกี่สูตรนะฮะกาแฟดำมี2สูตรเนาะสูตรแรกก็คือสูตรนายโกนายโกเป็นกาแฟดำ Black Coffee ขายหลายคนชอบกาแฟเข้มๆนะอเมริกาโน่นี่ต้องนายโกเลยครับนายโกแต่นายโกเป็นกาแฟดำแต่มีส่วนผสมของราชาสมุนไพรเช่นถังเช่านะครับแล้วก็ยังมีกระชายดำอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรที่มีประโยชน์นะว่าจะเป็นเจียวกู้หลานแล้วก็มีผู้ข้าวหรือข้าวตองนะช่วงนั้นโด่งดังในช่วงโควิดนะครับอยู่ในกาแฟดำนายโกนะครับหลายคนชอบกาแฟดำเอาไปเลยนะครับนายโกนะครับกาแฟดำ Black Coffeeแต่ละคนบอกจะผสมน้ำผึ้งได้ก่อนได้กะน้ำผึ้งหรือจะเป็นบางคนชอบน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะฮะแล้วแต่บางท่านก็ไปผสมนมจืดบางคนก็มาใส่นมเนี่ยครับบางคนก็เอาเพียวๆเลยนะอย่างดีเจนี่โอ้ตอนบ่ายนี่ขอกาแฟดำเข้มข้นแต่ปนไปด้วยนะฮะสมุนไพรถังเช่าแล้วก็เจียวกู้หลานอยู่ในตัวนี้แล้วสูตรไนโก้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีโปรพิเศษพิเศษอยู่เนอร์กาแฟดำนะฮะหรือหลายคนก็มาถามว่าได้ยินว่ามีกาแฟดำที่มันมีสมุนไพรนั่นก็คือสูตรครูนายแบล็กคอฟฟี่เนาะเฮ้ยยังต้องเป็นครูนายแบล็กคอฟฟี่เพราะว่าเป็นกาแฟต้นตำรับของครูนายกู้สูตรเนาะมาจากกาแฟดำตัวนี้ครับอาราบิก้ากาแฟเฮาเป็นสายพันธุ์นะครับภาคเหนืออาราบิก้าตัวนี้จะนุ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะจะนุ่มนะฮะละมุนแต่มันมีสมุนไพรสักอย่างเลยก็เช่นเดียวกันครับท่านอยากจะไปเติมน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำผึ้งนิดไปเติมทีหลังแต่หลายคนบอกขอเป็นกาแฟดำเพียวๆอย่างเงี้ยนะมีสองสูตรนะครับมีไนโกและครูไนราคาแตกต่างกันครับนะฮะถ้าจะเซฟๆประหยัดหลายคนบอกว่ากินได้เมินเนี่ยครูนายเป็นห่อนะฮะห่อหนึ่งมี32ซองก็คือกินได้เดือนไป2วันหรือว่าไปได้วันเดียวถ้าเดือนเนี่ยมี31เนาะก็คือมี32ซองช่วงนี้จัดรายการโปรพิเศษจากห่อหนึ่ง450ตอนนี้ลดพิเศษเหลือเพียง235บาทเนี่ยเก็บเงินปลายทางแน่235บาทต่อ1ห่อแต่ถ้าพิเศษจะซื้อ2ห่อขึ้นไปแน่ฟรีค่าขนส่งนี่นะถ้าซื้อ2ห่อนี่มันมีค่าขนส่งเลยนะครับจากห่อเนาะ235บาทมี32ซองจู้ใจซื้อเตือเดียวนี่กุ้มไปเดือนหนึ่งก็คือสูตรครูนายเนาะแต่ถ้าสูตรนายบัดดี้หรือว่านายโกเนี่ยราคาจะสูงครับน้อยหนึ่งก็คือจะกล่องหนึ่งก็นู่นนะครับ350บาทแต่ถ้าซื้อ4กล่องจะเหลือพันกับ50บาทนะสอบถามกันเข้ามานะฮะทั้ง062 596 23 54 062 596สองสามห้าสี่ทั้งสองสูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรนายโก Black Coffee กาแฟดำแล้วก็ครูนายอาราบิก้านะฮะเป็นกาแฟที่มาจากสูตรสลานายสูตรดั้งเดิมที่หลายคนชอบแล้วก็ยังดื่มกันตอนนี้ไปอยู่นะฮะอันนั้นจะราคาซอบๆสูตรสลานายพี่น้องสันกระแปงนะฮะหรือใกล้ๆดอสเกตซื้อได้ที่ดีเจขวัญใจของพี่น้องคือดีเจนกเล็กจะออกสถานีเดียวกันเนี่ยเนาะดีเจนกเล็กขวัญใจของท่านพี่น้องที่อยู่สันกำแพงและก็ตัวเมืองเชียงใหม่ ตอนนี้เรามาฟังเพลงกันม่วนๆกันก่อนที่ FC และแฟนรายการขอมาทางไลน์นะฮะ0625962354มีความสุขในช่วงบ่ายวันนี้ครับ

ช่วงหลังจากกินคณะข้าวตอนเรียบร้อยแล้วนะฮะบ่ายสองโมงโดยประมาณนะครับบ่ายสองโมงเนาะพบกับรายการเพลงม้วนๆกับดีเจนายคอฟฟี่ตั้งครึ่งเนี่ยครับเนาะบ่ายสองโมงถึงประมาณบางครึ่งก็ถึงพุ่นนะครับห้าโมงหกโมงก็ออนแอร์พร้อมกันหลายสถานีเนาะขอบคุณมิตรแฟนรายการนะฮะติดตามกันบอกว่ารอเปิดขึ้นรออยู่เนี่ยตกลงแล้วจัดวันไหนดีเจมันมีวันหยุดแล้วครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มวันจันทร์ใหม่เนาะอาจจะประมาณบ่ายสองโมงครับห้านาทีหรือสิบนาทีเนาะเพราะจะมีสปอตโฆษณาอยู่นะครับก็กี่ครั้งนะข้อตอนกันหลายคนหลายท่านบอกว่าเบรกกี่ครั้งนะข้อตอนกันช่วงเที่ยงวันถึงประมาณบ่ายโมงเนาะสำหรับบางคนทำงานประจำอยู่ออฟฟิศสำนักงานหรือทำงานส่วนตัวนะแล้วก็บ่ายโมงนะนางตายย้อนครับปริบัติอย่างนี้นางต้องมาตึงเนาะแค่หลับบ่ายสองโมงก็เปิดขึ้นมาฟังเอาแบบว่าใกล้ขึ้นไหนก็ฟังที่ฮันเนาะบอกว่าจะพี่น้องจะอยู่ทั้งสระบีนะครับอำเภอเมืองสันกำแพงไม่อ่อนนี่ฟังได้ชัดเลยเนาะหางดง 90.50 เชียงใหม่เมืองงามนะฮะก็ฟังกันเป็นประจำพี่น้องอยู่ต้องสันปะตองหางดงต้องเสี่ยวเหมือนกันแล้วก็ไปถึงปุ่นหลับปูนนะฮะก็92นะฮะจุด75เนาะเปลี่ยนขึ้นใหม่นะครับก็เป็นวิวบ้านเขินนะฮะดีเจแอนนานะครับหลายที่หลายทางนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องตอนลำปางเนาะพี่น้องจังหวัดน่านพี่น้องที่อำเภอลีเนาะก็ฟังที่ลีมีสุขแล้วแต่นาสถานีเพื่อนจะเอาปอดีเจไปออกขึ้นไหนมั้งวะแต่ละวัน FC ผมมิดเพลงกับไหลซอกหาบางคนก็โทรมาถาม Admin เนาะแปลก็มาว่านี่ออกขึ้นไหนยังๆนะครับเสื้อกับดีเจก็ไม่แน่ใจก็ยังขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเนาะดีเจก็จัดส่วนแม่ก็จะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นสมัครเข้ามาก็โหหลายร้อยนะครับเนี่ย200กว่าคนฟังกันตลอดเลยนะฮะ062นะ596-2354ขอเบอร์ไหนก็เบอร์เนี่ยครับแอดมินจะฮับไว้062-596-2354เมมไว้เนี่ยลูกๆหลานๆเมมไว้ก็มันจะขึ้นเป็น ID line เลยเนาะช่วงนี้มันมีฮะบางวันก็ฝนตกบางวันก็มืดสลุ่มหลายคนเตรียมแล้วครับหลายคนก็ไปไหนจะร่วมกับมิตรเพลงหลายที่หลายต่างหลายที่หลายต่างหลายวัดหลายวานะฮะก็หอมกันไปขอบคุณ FC นะฮะแฟนรายการที่หอมร่วมกันเข้ามาก็พี่เลยนะนักขนาดเลยได้บุญโมทนาสาธุด้วยกันเป็นประทีปสองทางเนาะเป็นแสงสว่างในชีวิตเรานะฮะก็ถึงอาการนะครับถ้าไม่ได้เข้าหน้าใหม่ไม่ได้ทักทายก็ไปว่ากันเนอะวันไหนมีเวลาดีเจกับแวบเข้ามาจัดรายการสดบางวันก็อยู่ทางนอกไปที่อาจจะเที่ยวขึ้นดอยไม่ค่อยมีสัญญาณลิงก์มาก็ไม่ได้เนาะไปสวนไปไร่นะฮะแต่ไปอำเภอบางวันก็จะไปที่ลีนะฮะวันนั้นก็ไปเดี๋ยวผมจะลิงก์เข้ามาเนาะหมายความว่าถ้าเข้าหน้าใหม่ก็ทักกับเข้ามาได้ถ้ามาเข้าก็พิมพ์เข้ามาส่งมาแอดมินเพิ่นก็จะส่งให้ดีเจและห้องตั้งห้องออกอากาศก็จะเปิดเพลงให้เนาะเพราะมิตรเพลงอาจจะมีเพลงซ้ำกันนะเพราะว่าเพลงที่ฟังแต่ว่าเพลงที่ฟังวันนั้นเนี่ยบางคนก็ขอฟังวันจันทร์บางคนก็ขอฟังวันศุกร์นะฮะเพราะว่าทำงานมาเหมือนกันเนาะขอบคุณนะครับบริษัทเมตามันนี่นี่ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC หลายคนหลายท่านบอกว่าใจบริการและประทับใจนะฮะโอ้ดอกเบี้ยก็บ่สูงเนาะเอารถนะไปเข้าจัดอะไรที่
บริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์หรือว่าที่ดินเนี่ยนะฮะมันติดมันค้างมันไม่ได้ส่งหลายเดือนที่ไหนก็นะครับโอ้ยยังไงเนี่ยมันมาไหวแล้วไอ้นะเรียกว่ารีไฟแนนซ์ไปปรึกษาครับนะละอ่อนพนักงานหลายที่หลายทางนะครับที่ผมเรียนบอกว่าที่สปอร์ตเขาบอกตลอดเนี่ยสกรรมก็จะเปิดให้ฟังเนาะเบอร์โทรที่ไหนก็ไอ้นะอันนี้ครับไปได้เลยต้อนรับกันนะก่อนแน่นอนนะครับพนักงานก็จะเปิดฟังรายการโดยวันไหนดีเจบ่ค่อยได้เข้าหน้าไมค์ก็จะโดนจมหน่อยผู้บริหารผู้จัดการโทรมาเดือดหรือผมว่าอย่างละ FC ละแฟนเพลงมาเข้ารายการบอกว่าจริงๆเข้าตลอดก็ขอบคุณนะครับปัจจัยบริการบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะอำเภอสันกำแพงก็อยู่ที่ไหนถนนเรียกว่าใกล้ๆกับวัดแช่ช้างนะฮะเนาะสายนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นเกือบถึงเซเว่นนะเนาะไปทางบ้านดีเจนกเล็กอะครับนะดีเจนกเล็กอะทำอันนี้บริษัทเมตามันนี่อยู่ถนนฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับต่างจะไปวัดแช่ช้างนะฮะไปทางบ้านดีเจนกเล็กกันแหละเนาะอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ออนหาง่ายครับอำเภอดอยสะเก็ดก็หาง่ายห้องแถวก่อนจะขึ้นไปบนพระธาตุเจ้าดอยสะเก็ดนั่นแหละนะครับถ้ามาทางเพชรนะครับมาทางอำเภอเมืองก็ไปทางเลยคุรุสภาไปหน่อยสำนักงานใหญ่บริษัทเมตามันนี่หรือว่าตลาดสามแยกไปทางนั้นนะเจ็ดยอดนะครับที่บอกว่าใกล้ๆโรงเรียนนะรามบริลักษ์นี่แหละครับที่ดีเจบอกอำเภอแม่ริมก็คือวัดใกล้ๆป่าติ๋วเนาะทั้งทุกที่ละนะครับอำเภอแม่ริมเปิดสาขาใหม่ด้วยถ้าเพื่อสมตองกับแน่นอนครับเยื้องๆกับเตียงคลินิกของคุณหมอยุพาสมตองใกล้การมาจำโรงนะครับละปูนก็มี2ที่เนาะตลาดอินทรไปทางนิคมอุตสาหกรรมสันปะฝ้ายไปเนี่ยนะครับนิคมเพแล้วก็ไปที่อำเภอป่าซางสะดวกที่ไหนไปที่ฮั่นโทรสอบถามก็เข้ามาได้พนักงานแต่ละสาขาของบริษัทเมตามันนี่นี่นับรองครับเป็นกันเองน้องบอกฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟนั่นนะครับนะแล้วก็ขอฟังเพลงกันเข้ามาได้สอบถามก็เตือนให้กันวันไหนครับหน้าใหม่แล้วก็จะได้เอิญในช่วงนี้บอกตัวนะครับว่ากล่องกาแฟดั้งเดิมสุดสลานายอาจจะมีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กันในช่วงนี้หลายคนว่าโอ้ของมันยังว่าเขาคุ้นตาเปลี่ยนชมใหม่หน่อยนะครับกล่องกาแฟก็จะมีเรียกว่ามีเอกสารบอกไว้ทางไหนว่าชมใหม่เปลี่ยนกล่องจะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยสูตรในเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมกาแฟสารนายสูตรดั้งเดิมกาแฟที่มันมีน้ำตาลตะวันกลมๆใจยาหวานสกัดศูนย์เนาะแคลอรี่แล้วก็ศูนย์คอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์เพราะใช้ครีมสกัดจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหารเนาะไฟเบอร์สาหร่ายสไปรูน่าวิตามินเกลือแร่โครเมียมฟิโคลินเนตนะกาแฟสารนายกระชายดำโอท็อป5ดาวแล้วก็มีกาแฟสุดเห็ดลิ้นจือผสมเจียวกู้หลานปัญจขันธ์นะฮะแล้วก็แปะกล้วยนะครับอยู่ในห่อเดียวกันจะซอฟมาหน่อยนึงคุณสุภาพสตรีชอบสุดเห็ดลิ้นจือถ้าสุดกระชายดำจะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงหอมหอมกระล่อมกระล่อมนะครับตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะครับเนาะฟังเพลงดำที่ขอมาสกรรมจัดให้นะครับ

0: ุณเนี่ยครับ
1: สำหรับ FC แฟนคลับแฟนรายการ DJ หรือว่านาย Coffee Music หลายคนก็บอกว่า DJ นายกาแฟเอาที่สะดวกสบายนะที่พ่อแม่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆสะดวกเนาะบางคนก็คู่นายบางคนก็ใส่ไปเต็มฟอร์มเลยคำนายดีเจคำนายนะบักคำนายเพราะว่าดีเจจัดรายการวิทยุมานี่ร่วม10กว่าปีนะฮะตั้งแต่สมัยสถานีวิทยุชุมชนนักๆลิงไปไกลนะฮะหลายจังหวัดภาคเหนือรวมถึงภาคกลางภาคอีสานก็เลยมีสัญญาณมีเสียงจากแฟนคลับ FC ที่ขอฟังมาจากอีสานพ้องก็มีสมัยก่อนลิงไปหลายที่ขนาดเพราะวิทยุมันหนักแต่ประเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือน้อยลงเนาะเพราะว่าสถานีก็กสทช.นะเข้มงวดต้องทำตามระเบียบโฆษณาสินค้าเกินความเป็นจริงก็ไม่ได้ครับฉะนั้นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเราก็ต้องอู้เรื่องเสริมอาหารเสริมจะไปอู้เป็นยาจะไปอู้ไปรักษาไม่ได้ครับแต่เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ผลิตผลของกาแฟสะระนายเนี่ย FC แฟนคลับตัวแทนรู้จักกันมาเมินก็จะเข้าใจว่ากาแฟสะระนายเป็นสมุนไพรเจ้าแรกในประเทศไทยแล้วที่เป็นโอท็อปและได้5ดาวระดับประเทศเนี่ยเขาเป็นผู้ริเริ่มนะในโครงการของทั้งโรงงานสังกัดสำนักงานเกษตรเพราะว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านให้เข้มแข็งอันนี้สำคัญกระทรวงมหาดไทยก็สนับสนุนมีการคัดสรรทุก2ปีและเฮาเนี่ยเป็นโรงงานผลิตที่รับ OEM รับผลิตให้หลายเจ้าก็เลยได้รับระดับ5ดาวระดับประเทศนะฮะดาวนี้แล้วก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลเช่นสินค้าปลอดภัยจากกระทรวงมหาดไทยเป็นของดีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการเชียงใหม่แบรนด์ฉะนั้นอีพ่อแม่นะพี่น้องก็ภูมิใจเนาะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องชุมชนให้เข้มแข็งท้องถิ่นและพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ตัวแทนโมบายมาเกี่ยวว่าเฉพาะโรงงานวิสาหกิจชุมชนบันทลักษ์แห่งโดงอย่างเดียวที่ได้รับการสนับสนุนก็จะเป็นตัวแทนหรือว่าโมบายที่เพิ่นรับไปเป็นตัวแทนเป็นสมาชิกไปขายต่อเนี่ยทำให้เพิ่นได้อยู่ได้กันโอ้โหหลายร้อยหลายปันกว่าชีวิตนะฮะที่เพิ่นเป็นตัวแทนทำมา10กว่าปีเนี่ยมีหลายภาคหลายที่ด้วยถ้าโฆษณาออกสถานีวิทยุนี่มาหวาดประหวายครับเพราะว่าไปเรื่อยๆเพิ่นว่าเพิ่นไปขยายไปฮะต่างอำเภอบางครั้งดีเจยังบอกโอ้เลยว่าไปขายที่ไหนพ่องก็เพิ่นจะโทรจะเข้ามาแล้วเพิ่นฟังทางอินเทอร์เน็ตเนาะฟังรายการดีเจนายบัดดี้หรือว่านายคอฟฟี่มิวสิกเนี่ยพอฟังได้ทั่วโลกกันมันเป็นวิทยุออนไลน์ตัวนอกจากสถานีหลักแล้วก็ออนไลน์เนี่ยฟังกันในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตและบางคนขอลิงก์ไปในเวลาเข้าสวนเข้าให้ฟังได้มือถือก็ได้ยิ่งบางคนสะดวกใส่หูฟังแล้วฟัง สถานีวิทยุได้ชัดแจ๋วเลยเนาะออกสัก4ชั่วโมงมาเกี่ยวเวลาไหนแต่ถ้าออกขึ้นสถานีวิทยุลีมีสุขเชียงใหม่เมืองงามวิทยุมันเขินวิทยุต่างน่านต่างลำปางพวกหลายที่หลายจังเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงเนาะเป็นต้นไปจนถึงพวกนั้นครับประมาณ5โมง3ชั่วโมงบางทีแล้วมาคืนแหมนะฮะก็จะมีเพื่อนๆฟงฝูงนะฮะก็ช่วยลิงก์ช่วยออกรายการไปทั้งละปูนทั้งหลายที่หลายจังฉะนั้น FC หรือว่าแฟนคลับของ DJ ก็เลยมีนักต้องขอโทษนะฮะตอบประวัติประวัยบางครั้งเพลงขอวันนี้อาจจะไม่ได้ตันได้ฟังเพราะว่าแอดมินต้องตั้งไว้ฮือแล้วก็เปิดฮือบางครั้งมิดเพลงผมเข้าใจเนาะโอ้จะฟังวันเนี้ยขอเป็นเพลงแรกเนี่ยมันเริ่มบ่าย2โมงอาจจะเลทไปนิดหน่อยเพราะว่ามีการโฆษณาหัวม้วนก็ฉะนั้นเพลงก็อาจจะไม่ใช่เพลงแรกสักคำอาจจะเป็นเพลงที่2ที่3หรือว่าอาจจะเป็นเพลงก่อนรายการเข้าก็ได้นะเพราะรายการเฮาออกวันค่ำคืนหุ่งอ่ะสัก4ชั่วโมงในสถานีหรือว่าสถานีต่างๆเพื่อจะตั้งบ่าย2 5นาทีก็อย่านะฮะบ่าย2 8นาที9นาทีก็อย่าครับก็พอรายการเข้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเพลงพ้องไปโฆษณาพ้องเพลงของท่านที่ว่าขอต้นรายการถ้าดีเจไปได้เข้ามาจัดรายการสดๆนี่ก็คงจะอาจจะเป็นเพลงที่3ที่4หรืออาจเป็น10พุ่งก็ได้นะครับเราหมอว่ากันเด้อคะแนนอยู่ฟังกันแต่ต้องขอบพระคุณนะครับที่ท่านมีน้ำใจช่วยจัดเพลงนี้ครับบางคนขอเพลงลูกกรุงนะได้อยู่เนาะบางคนขอลูกทุ่งสมัยเก่าโอ้โหแผ่นนี้ขี้ขังไปแล้วครับเซาะปะปะเนาะขูดขึ้นมาอาจจะโซ่ๆซ่าๆพ่องมันเก่าเก็บ างเพลงกับเพลงใหม่เกินไปแต่เพลงตอนนี้ไม่ค่อยเปิดแต่ใดคือเพลง AI นะเพราะมันเอาของเปิ้นไปแปะบางเพลงบางคนนี่เอาไปลุเลยจังหวะก็น่วงตกจังหวะนะทำนองก็เพี้ยนก็เลยอยากจะนำเสนอเพราะว่ามันหัวใจธรรมชาติเนาะเป็น AI นะครับดีเจก็จะคัดสรรเอาเพลงที่มีคุณภาพที่ FC แฟนคลับเพราะว่ามีมิตรเพลงหลายเพศหลายวัยตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวนะฮะที่ทำงานฟังนะครับโรงงานแล้วก็มีวัยรุ่นนะฮะเด็กค้าแค่เนี่ยมาฟังขอเพลงทันสมัยหน่อยนะครับบางคนก็สวอยู่กับบ้านทำการทำงานเนาะอยู่กับบ้านบางคนอีพ่ออีแม่อยู่บ้านนะครับฟังจากวิทยุลูกหลานบางคนก็ซื้อโทรศัพท์เฮ้อแต่ขอเน้นเป็นรุ่นปุ่มกดเล่นไลน์มาได้บางคนนี่เล่นไลน์ได้ก็จะส่งไลน์มาเป็นกลุ่มเป็นอย่างแต่ต้องระวังบางคนถ้าเล่นมาเป็นก็เผลอแก๊งมิจฉาชีพหรือว่านอกจากมิจฉาชีพแล้วก็จะมีพวก18มงกุฎแฝงตัวเข้ามาในมือถือแต่ถ้ามันมีเงินไว้ในหั่นก็มามีปัญหาครับเนาะแต่ถ้าคือปลอดภัยกับเล่นนะครับมันต้องเอารหัส ATM หรือว่ารหัสธนาคารไว้ในมือถือนะอันตรายนะครับอย่างเพื่อนบอกว่าบางครั้งเพื่อนมาขอซื้อมือถือเก่าใหม่เอากระทะเอาไข่มาแลกนี่มาดีเอาไปแลกมาดีไปขายเครื่องร้อยสองร้อยนะเพราะว่ามันมีซิมหรือว่ามันมีชิปข้อมูลเก่าที่ฝังไว้ในเครื่องนะถึงแม้จะรู้ก็จะสามารถไปกู้ข้อมูลเก่าของท่านไปความลับอยู่ในห้างจะเตี้ยมาหัวเนาะเมมเบอร์ธนาคารเอาหูลูกหลานเล่นลนไว้ในห้างมันดูดไปเลยนะครับข้อมูลความลับนี่มีหลายคนก็สลัมไปมาต้องเอาไปนะครับมันมาได้มากี่ตังค์แล้วมาคุ้มเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าทางให้ดีก็ฟังจากวิทยุปลอดภัยแต่คนเฒ่าคนแก่ท่านสวที่อยู่บ้านก็ลูกหลานไปอยู่หรือว่าไปธุระเนี่ยละเฮ้ยพ่อแม่อยู่บ้านก็ต้องระมัดระวังประเดี๋ยวว่าใจกันไม่ได้หันหน้ามาหันใจเหมือนบ้านๆนะครับแฟน

AI ที่มันปลอมดัดเสียงลูกเสียงหลานเหมือนเลยครับอันเดียวกันเลยมันเที่ยวพอคนนี้กันฮะหน้าตากับแม่นะพอโทรมาลูกหลานจะแต่มันจะสกรรมมันได้สร้างไฟโล่อะมาดีเปิดไปเข้าบ้านมาด้วยความห่วงใยต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับยุคนี้สมัยนี้โดนกันหนักครับโอ้แล้วผมจะอ่านข่าวนี่มีรายวันเลยอ่ะพอดีเจสมัยก่อนก็อ่านข่าวหูหมดเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมารูปแบบไหนนะครับ18มนุษย์ทองคำยังการ18มงกุฎ มิจฉาชีพนะครับทำได้ใส่ทุกอย่างจุหลอกเนาะมาหูผลประโยชน์อย่างใดเจ้าอีกใดผมก็ยังงงบางคนที่โดนกันนะเสียอกเสียใจกันมาเจอมาหลายคนมาปรึกษาหลังไมค์ FC ผมนักเลยมาปรึกษาเรื่องนี้นะครับจะไม่ไว้ใจไผ่นะครับบางครั้งเนี่ยของดีของถูกของมาได้มาค่อยมีในโลกนะครับต้องจำไว้ให้ดีนะเป็นการจุการลอกการล่วงกันเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเอามีความจริงใจซึ่งกันและกันห่วงใยเนาะมีอย่างการปรึกษาหารือกันได้นะครับวันนี้ดีเจนายคอฟฟี่มิวสิกดีเจนายกาแฟคนนี้เนี่ยอาจจะอุ่นยาไปหน่อยเพราะว่า FC ก็บอกไปจะขายครัวนักเถอะไก่ละเนี่ยผู้แจกันพ้องก็เตืองอาการมาได้ฟังกันมันก็เตืองเนาะก็เดี๋ยวบางวันดีเจไปพื้นที่ไปถ่ายทำวิดีโอในสวนลำไยช่วงนี้นะครับเนาะหลายที่หลายทางของ FC ที่ใจการเกษตรของเขาก็คือพืชมงคลพญาจังหลวงชนิดน้ำเข้มข้นฉีดพ่นทางใบทางพุ่มได้เลยใช้กับทุกอย่างไม้ยืนต้นมาว่าพืชผักสวนครัวนะตลอดถึงไม้ดอกไม้ไผ่ดับลำไยองุ่นเงาะลิ้นจี่หอมกระเทียมโอ้กุฏิกุต่างแล้วพ้นใจกันมา10กว่าปีละผลผลิตเป็นที่เพิ่งพอใจนะได้กำไรและราคาตอนนี้ก็ถูกกว่าเพิ่นพิเศษจัดโปรด้วยเพราะพืชมงคลพญาจังหลวงเนี่ยเขาเป็นสารสกัดที่เข้มข้นสาลายสไปรูลินานะครับคนบ่อที่เฮานำมาทำเป็นสารสกัดเข้มข้นผสมประสานกันถึงมูลค้างคาวนะมูลค้างคาวแล้วก็มีหลายตัวที่จำเป็นกับอาหารรองนะอาหารเสริม NPK นี่อยู่ในปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอย่างที่พี่น้องจะใช้บางคนจะใช้สูตรเสมอสูตร15เนี่ยครับหรือหลายคนก็แล้วแต่ส่วนเจ้าของเพื่อนเข้าใจเพื่อนก็จะใช้ปุ๋ยเม็ดด้วยแล้วก็เอาพืชมงคลไปใช้จังหลวงไปฉีดพ่นทั้งใบทั้งพุ่มแต่ปีที่2ที่3เพิ่นลดการใช้ปุ๋ยบางส่วนนี่นะบางปีแทบบ่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยอ่ะผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะเพราะเฮามันมีกูอย่าง NPK มันยังอยู่ในดินเหมือนครับหลายปีมันต้องกลัวนะจะนําเหมือนกันพืชก็ต้องการอาหารเสริมแต่ของเฮามีครบครับพี่น้องใช้พืชมงคลไปใช้จังหลวงไปแล้วก็บ่ดีไปใช้ฮอร์โมนยี่ห้ออื่นมันตีกันบ่ได้เปลืองของเฮาประหยัดที่สุดละนะครับยาฆ่าเพี้ยครับแมลงต้องใจก่อนถ้ามันมีนักที่พี่น้องเคยแจกกับใจได้ผสมก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าใจของเราแล้วพืชแข็งแรงก็โรคภัยแค่เจ็บไม่ค่อยมีเหมือนคนเท่านี้แหละครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเนาะราคาก็พี่น้องหูกันแล้วเนาะเก็บเงินปลายทางกันนะขนาด1ลิตรจาก450บาทตอนนี้เหลือเพียง390 มันมีที่ไหนแล้วครับ390เก็บเงินปลายทางนะครับสั่งกับเข้ามาได้พืชมงคลมายาจังหลวงได้กำไรแน่นอนแต่ถ้ารุ่นแกลอนใหญ่นี่นะครับก็คือ5ลิตรนะ5ลิตรนี่นะครับจากราคาเดิมนี่ 2,000 ปลายป่ะนะครับเนาะ 2,500 บาทเอาขายก่อนนั่นนะครับแต่ตอนนี้เขาขึ้นกำไรให้กับพี่น้องชาวเกษตรของเราเหลือเพียงกระป๋องละ 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางเหมือนกันแล้วยังมาปอมีแถมแหม3กิโลน3ลิตรนะนะครับ3ลิตร3กิโลนนะเป็นเงินเท่าไหร่ละฮะเพราะเป็นเงินเป็น 3,000 บาทละกันเนาะแต่เขาขายเพียง 1,950 บาทเก็บเงินปลายทางครับสำหรับพืชมงคลพญาจังหลวงนะครับตอนนี้ก็มาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเนาะ FC ก็บอกอู้นักละไปละคือเตือนกันนะครับตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆที่ FC แฟนคลับแฟนรายการแนะนำกันมาทั้งกลุ่มไลน์แล้วก็โทรหลังไมค์เชิญรับฟังครับ

ขอบคุณพี่นักรายการนะฮะติดตามกันมายาวนานเลยนะครับกับดีเจนายคอฟฟี่รายการเพลงม่วนๆเนี่ยฮะ TFC นะครับยังฟังกันตลอดนะอีพ่อแม่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆฝูงๆและก็ทีมงานของห้างร้านบริษัทพนักงานหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังขอบคุณนะครับที่บอกว่าได้ทักทายกันคนบอกโอ้คุณนายหายไปไหนนี่ก็คือถึงมีรับแฟนรายการนะฮะก็ช่วงนี้ก็ยังมีการมีงานอยู่นะครับออกพื้นที่เนาะเสถียรกับไปลุกไล่ไปดูนะฮะผลผลิตเสถียรกับเข้าไปโรงงานนะครับไปดูเกี่ยวกับความเตรียมพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ๆของเฮานะครับเพื่อจะตอบสนองกับคุณลูกค้าที่น่าฮักเขาอยู่ด้วยกันมาเมิ่นหลายปีแล้วก็ยังมีเสียงเพลงให้ฟังกันนะฮะบางคนบอกชื่นชอบเพลงเก่าๆนะฮะโทรสอบถามแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์เข้ามานี่นักกระแตเนี่ยเป็นร้อยป่ายเนาะแล้วบางคนบอกฟังเพื่อนฮอมปอยกันแล้วกันเด้อมันมีเวลาได้ขอเพราะว่าบริจัยมือถือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วโดยเฉพาะทางเด็กค่าแค่คดีไอ้หนุ่มก็ทมหลายคนบอกก็ต้องดูงานกันอยู่แต่ฟังทางมือถือทางแอปนะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทั้งโอ้ได้สเก็ตสันกระแปงนะครับหลายคนบอกโอ้อยู่ตั้งเพื่อนะฮะปลาแม่แดงก็มีนะครับไปซื้อที่กาต้าหัวนอนละขายยาบางคนไปซื้อที่ร้านดีเจนกเล็กขวัญใจพี่น้องนะฮะบางคนก็ซื้อหลายที่หลายทางกาดหางดงนี่แน่นอนตั้งร้านขายยาเดี๋ยวบุญจะบอกว่าสปอตโฆษณาบอกว่าเออที่ไหนพ้องมีขายเนาะร้านขายยาของแม่ลานะครับหลายคนก็ถามว่าเออแม่ลาร้านศักชัยเก่านี่แหละในตลาดหางดงตั้งหัวตลาดด้านไหนเนาะร้านเจลำไยก็ดีนะครับมีหลายเจ้านะฮะร้านพระพรเนาะหลายเจ้าก็เลยการตลาดหางดงแล้วชงมาเจ้านี่ก็ยังมีเลยที่เฮียชัยนะครับขอบคุณนะครับตั้งกาดลากันหลายที่ตั้งกาดปลาเดือน้องสาวเพื่อการยังชงขายตั้งพี่แสงจันทร์ตะบุญนะครับหลายที่หลายทางตั้งละปูนตั้งลี้นี่นักกระแตเลยโทรมาบอกว่ากินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหเมินละนะเป็นสิบปีละนะครับตั้งแต่ฟังนะจากดีเจมาขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันมาสารอาหารเสริมอาหารหลายคนถามเรื่องเซซามินงาดำนะฮะตอนนี้กระปุกหนึ่งมิตรใดก็มี60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานคือละ3แคปซูล4แคปซูลก็ได้ตอนแรกๆนะต่อไปก็ก้อยห่างไปเนาะหลายคนบอกมันไม่ใช่ยาแต่มันโหรับหมดรับงานแต่ยานอนหลับก็ค่อยลดไปแต่เขาไม่ใช่ยานะครับเป็นเสริมอาหารที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับตอนนี้จัดโปรพิเศษเนาะ199บาทกระปุกหนึ่งนะครับแต่ถ้า2กระปุกฟรีค่าขนส่งมันต้องจ่ายค่าขนส่งถ้า1กระปุกนี่จะมีค่าขนส่งหน่อยประมาณ 30-40 บาทแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็กระชายขาวหลายคนกินกระชายขาวเขาเอาควบคู่กันไปแคปซูลเหมือนกันอาหารเสริมอาหารแต่เป็นระดับ5ดาวเลยไม่ใช่ว่ากระชายขาวธรรมดาเขาคัดสรรของกรมบริวารกระทรวงมหาดไทยโอทอม5ดาวระดับประเทศเลยนะครับกระจายข่าวเฮานะครับแล้วก็ยังมีถังเช่าหลายคนบอกโอ้รู้จักถังเช่ามาเมินแล้วแต่ก่อนไม่ได้กินเนาะกิโลนึงหลายแสนเ จ้าขุนมุนนายเพิ่นกินกันตอนนี้เฮาได้นะกินแล้วนะครับในอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอาหารแคปซูลนะครับช่วงนี้เฮามีอยู่ซังเซซามินงาดำราคาแตกต่างกันนะครับแต่กระชายขาวกับเซซามินราคาเดียวกันคือ199เหมือนกันเอา2ขวดเนี่ยนะครับก็ฟรีค่าขนส่งนะครับแต่ถังเช่านี่อาจจะราคาสูงหน่อยนะครับท่านพี่น้องสอบถามเข้ามาตั้ง0625962354 0625962354เบอร์นี้ครับก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตเนาะต้องขอบคุณกัมมิ่งเนี่ยสำหรับท่านที่ไปใช้บริการมาว่าจะเป็นสาขาไหนของบริษัทเมตามันนี่สินเชื่อนะครับเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินมีปัญหากับอกกับใจมาสบายใจอย่างแต่โอ้มันมาเต้ามาตันอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะย้ายไฟแนนซ์น่ะมาใช้บริการของบริษัทเมตามันนี่ทุกสาขาเลยได้หมดเลยเดี๋ยวมีสปอร์ตให้ฟังว่ามีสาขาไหนกระจดเอาเบอร์โทรสอบถามบอกว่าฟังจากดีเจนายคอฟฟี่นายกาแฟกันแล้วกันเนาะทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงขึ้นไปน้อยๆเนี่ยนะครับบ่ายสองโมงถึงห้าโมงหรือบางทีก็หกโมงหลังหลายขึ้นหลายสถานีที่ดำเนินรายการอยู่นี่คนกับทำบุญนะฮะขอแสงสว่างสวัยให้กับ FC ทุกท่านและมีความสุขกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงตามคำแนะนำที่ขอกันมาทางแอดไลน์เชิญรับฟังครับ

ช่วงนี้อากาศยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะแล้วคนฝนมันมาตกแล้วแต่มันมืดเนาะแต่มันอ่วมพูดจากคำว่าอ่วมอะฮะอ่วมนะฮะก็แน่นอนครับหลายคนก็สภาพร่างกายนะฮะก็จะอ่อนเพราะว่ามันตอนนี้มันจะไวในความรู้สึกเนาะเอาชู้สึกกระเพียทำการทำงานรู้สึกว่าปวดเมื่อยล้านะครับเนื่องจากว่าอากาศมันแปรปรวนในช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะกับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินนะครับไปทุกสาขานะฮะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอลำมาอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไปที่อำเภอเมืองนี่ไปที่กาดอินทรหลายคนถามว่าอำเภอเมืองอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยสาขาอยู่ที่กาดอินทรประจังนิคมอุตสาหกรรมนะทางสันประฝ้ายเพื่อนเลยครับบริษัทเมตามันนี่เงินทันใจสินเชื่อรถเครื่องรถยนต์แล้วก็ที่ดินแล้วก็ที่อำเภอป่าซางเนาะตอนนี้เขามีอยู่สองสาขาสำหรับจังหวัดลำพูนแต่เชียงใหม่นี่หลายสาขาตอนนี้ก็พยายามนะฮะก็จะขยายไปเรื่อยๆเนาะบริษัทเมตามันนี่เพราะหลายคนบอกอบอุ่นนะฮะมาอยู่ย้ายไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์มีปัญหามาปรึกษาเพื่อนๆความกระจ่างเนาะปรึกษาฟรีต้องเรียกกันถูกกว่าเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันบริษัทคนเมืองเหมือนกันนะข้อสำคัญบอกตัวเองฟังจากดีเจนายบัดดี้นะเอาขึ้นมาได้ก็กาแฟนะและการนายกาแฟง่ายดีนะฮะก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเป็น10กว่าปีแล้วคนเพิ่งมาเปิดฟังนะฮะบอกโอ้ดีเจก็เหมือนกันนะฮะหลังไมค์นี่ก็ปรึกษาให้ความปรึกษากับ FC กับหลายคนโทรมาโหแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักแตะนักว่าหลายคนโดนจุโดนหลอกไปเส้นเงินเส้นทองลูกหลานซ้ำเติมกันมาได้หลายคนก็ซึมเศร้าก็ปรึกษากันได้นะครับเข้าไปแต่ละคนก็เจอเนาะแล้วไปได้รับสายกันเมินแล้วก็ต้องขอโทษตัวนะครับเพราะว่าดีเจก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะขอบคุณนะครับที่ยังพักไข่กันแล้วก็ติดตามรายการในกาแฟนะในกาแฟหลายคนถามเรื่องกาแฟสูตรเอ๊ะมันอย่างไรนะสูตรประจายจริงๆแล้วมันเข้มข้นนายบัดดี้เพื่อนดีจะสรนายกล่องสีดำนะฮะซองสีทองเรียกว่านายบัดดี้กาแฟทางเช่ามีส่วนผสมของเช่าทิเบตเนาะมีส่วนผสมของกระชายดำกระชายโอ้มีเรียกว่าธัญพืชอยู่หลายตัวนะฮะแล้วข้อสำคัญใจยาหวานแต่น้ำตาลมันยังหวานนะมันมีน้ำตาลหวานกลมกล่อมหวานที่ลิ้นนะฮะใจคิมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวหมดเลยนะครับสูตรของป้าจายคุณแม่บ้านรู้ใจซื้อมาฝากป้อมันมันเข้มข้นดีมันมีถังเช่ามีกระชายดำตัวแต่คุณสุภาพสตรีต้องกลิ่นเรียกว่าต้องดื่มสูตรนายบัดดี้เหมือนกันแต่กรองสีชมพูอ่อนโยนอ่อนไวส์นะฮะซาซีอินวันเพราะว่ามีส่วนผสมของคอลลาเจนนะฮะตัวนี้จะซอบลงมาหน่อยหนึ่งเนาะของประจายจะเข้มข้นของสุภาพสตรีก็ซอบขึ้นมาหน่อยกล่องสีชมพูของประจายกล่องสีดำทองอีกอะไรกันเถอะซองสีทองของไม่ยิงสุภาพสตรีกล่องสีชมพูซองเกาะสีชมพูนะทุกสูตรทุกอย่างนะฮะมาจากกาแฟสารนายหมดเลยนะครับตอนนี้เฮาก็นะฮะนอกจากผลิตเรียกว่าOEM รับจ้างผลิตนะท่านสนใจมีลูกมีหลานอยากจะได้สูตรได้แบรนด์เอาขออย.ให้หมดเนาะต้องการสูตรไหนบอกมาที่ถูกต้องตามกฎหมายสูตรสมุนไพรเสริมอาหารตัวไหนบอกมาราคาย่อมเยาครับเริ่มต้นที่บ่อแปงปรึกษากันโทรเข้ามาที่062-596-2354 062-596-2354 เบอร์นี้ครับเดี๋ยวจะเปิดสปอร์ตของคำหนึ่งนะฮะรับผลิตทั่วราชอาณาจักรช่วงนี้ฟังเพลงกันในช่วงบ่ายๆม้วนๆตามคำแนะนำเอฟซีกันเชิญรับฟังครับ